สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้เดินหน้าจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะภิกษุสงฆ์สามเณรและกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมต่างๆเช่นความสำคัญของการรักษาศีลและการให้ทานเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาเชิญชวนให้ทุกท่านทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรไม่เพียงแต่รักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพียงลำพังแต่ให้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยกันในสัปดาห์ต่อๆไปเพื่อให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงบและร่มรื่นโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองทุนภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วกัลยาณมิตรชลทานมหาอุประและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีกล่าวคำถวายกองบุญรถยนต์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนฤมลฤาชาหมอสิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกิจกรรมช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเป็นกิจกรรม Mother's Dayเพื่อให้บุตรธิดาได้แสดงความรักและความกตัญญูแด่แม่ด้วยการมอบดอกไม้และกราบแทบเท้าคุณแม่นับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธสู่สากลให้ชาวท้องถิ่นในบอสตันได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานประเพณีการถวายภัตตาหารเป็นพุทธบูชาและสร้างสันติสุขภายในให้แผ่ขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภาพบรรยากาศความศรัทธาณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยความสว่างไสวของเหล่าสาธุชนที่พร้อมใจกันมา

สวมชุดขาวสะอาดตามารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สิทธิชัยสุโรจและกัลยาณมิตรอัสมากุลวานิชชยนันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อหล่อเลี้ยงใจและให้กำลังใจแก่คณะกัลยาณมิตรทุกคนในการสร้างบารมีโดยเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระและความสำคัญของการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมแก่ชาวโลกสืบต่อไปซึ่งสร้างความปรับปลื้มปิติและอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbattleworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จิตใจของเรานี้จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนกับร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันในการประกอบภารกิจการงานมีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ใจผ่องใส

เป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราควรชำระล้างทั้งสรีระร่างกายและจิตใจให้สะอาดควบคู่กันไปพร้อมๆกันมีวาระพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์การเห็นเรื่องราวความเป็นไปของเปรตและปฏิปทาของผู้ที่จะไปบังเกิดเป็นเปรตของพระพุทธเจ้านั้นมีความแจ่มแจ้งชัดเจนมากท่านอุปมาเหมือนต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่ลุ่มๆดอนๆมีเงาโปร่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผู้มาอาศัยแต่มีเหตุบังเอิญให้ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเนื้อตัวถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมีความหิวกระหายเดินทางหาต้นไม้เพื่อเป็นที่พักระหว่างทางคนผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วรู้ว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งพอจะเป็นที่พักให้อาศัยได้บ้างก็มีใจกรุณาแนะนำว่าพอมหาจำเริญถ้าท่านเดินไปทางนี้จะไปถึงต้นไม้ซึ่งพอจะเป็นที่พักอาศัยของท่านได้บ้างนมพระเนจรท่านนั้นเมื่อเดินตามทางที่คนมีตาดีบอกในไม่ช้าก็ลุถึงต้นไม้นั้นตามคำบอกเล่าทุกอย่างพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะทรงเห็นผู้ทำบาปอกุศลเอาไว้ในโลกนี้แล้วเห็นเลยไปอีกว่าชีวิตหลังความตายของเขาต้องไปเสวยทุกข์ที่ไหนบ้างเช่นเข้าถึงเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาในเปรตโลกเพราะพระองค์ทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์สามัญทั่วไปเพียงแต่บางทีก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาบอกเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้พุทธบริษัทสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกแสดงเป็นเหมือนใบไม้ในป่าซึ่งมีมากมายก่ายกองมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเขตพระนครราชคฤห์พร้อมกับพระสงฆ์สาวกเป็นอันมากรุ่งอรุณวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ

รองผ้าเรียบร้อยแล้วก็ถือบาตรก็ไปชักชวนพระลักษณเถระเพื่อไปบิณฑบาตด้วยกันในพระนครราชคฤห์ในขณะที่พระเถระทั้งสองลงจากภูเขาคิจกูฏนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้มีทิพยจักษุได้แสดงอาการยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งท่านพระลักษณเถระแปลกใจจึงได้ถามว่าท่านผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุให้ท่านแสดงการยิ้มแย้มขึ้นมาพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ขอท่านยังถามผมในสำนักของพระบรมศาสดาเถิดว่าแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีกเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ครั้นกลับจากบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายบังคมและได้นั่งในที่สมควรแล้วพระลักษณเถระเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ถามพระโมคคัลลานเถระต่อเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเถระได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิจกูฏพร้อมกับท่านเมื่อเช้านี้ผมได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศพวกแร้งบ้างกาบ้างนกตะกุมบ้างต่างก็โผถลาตามถึงตามจิกตีโครงกระดูกนั้นและโครงกระดูกนั้นก็สามารถส่งเสียงร้องครวญครางได้ผมจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็มีอยู่การได้ตาภาพเห็นปานนี้ก็มีเหมือนกันครั้นคิดเช่นนี้แล้วผมจึงได้แสดงอาการยิ้มขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธฎีกาว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอสาวกของเราเป็นผู้มีญาณหนอเพราะว่าสาวกของเราได้เห็นสัตว์เช่นนั้นได้จักได้เป็นพยานของเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้เพราะหากว่าเราจะพยากรณ์สัตว์นั้นไซคนบางพวกก็จะไม่พึงเชื่อเราข้อที่คนทั้งหลายไม่เชื่อเราก็จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าประวัติของเปรตโครงกระดูกที่พระเถระเห็นในเช้าวันนั้นว่าแต่ก่อนเปรตตอนนั้นเคยเกิดเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคฤห์ครั้นตายไปแล้วเดิมหน้าแห่งผลกรรมนั้นเขาจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องหมกไหม้อยู่ในมหานรกเป็นเวลานานพอพ้นจากทุกโทษในนรกก็หลุดมาอยู่ที่อุตสัตนรกเมื่อกรรมมาบางก็มาอยู่ในยมโลกพอหลุดจากการเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อได้เศษบาปกรรมยังเหลืออยู่ต้องเสวยทุกขเวทนาดังที่ท่านโมคคัลลานะเห็นเมื่อเช้านี้แหละท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์มากการไปตรวจดูความเป็นอยู่ของสัตว์นรกหรือชาวสวรรค์จึงเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งทีเดียวที่ท่านเห็นเปรตที่ตาเนื้อของท่านเองเมื่อเห็นแล้วก็จะนำมาเล่าให้พระบรมศาสดาได้รับฟังในท่ามกลางมหาสมาคมอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้า
จะได้พยากร

ก่อนเรื่องกฎแห่งกรรมของสรรพสัตว์แก่พุทธบริษัทได้รับฟังกันบางวันพระเถระก็เห็นเปรตรูปร่างผอมโซเอาค้อนเหล็กลูกแดงด้วยเปลวไฟตีกระหน่ำลงไปบนศีรษะตัวเองไม่มีว่างเว้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าที่ต้องมาเสวยกรรมเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเคยเป็นคนพาลสันดานร้ายประกอบด้วยโทสะจริตลืมคิดถึงคุณของพ่อแ

พอโกรธขึ้นมาก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้จึงเอาไม้เอามือตบตีหัวบิดามารดาด้วยอกุศลกรรมที่ทำบาปต่อบุพการีเช่นนี้พอสิ้นชีวิตลงจึงมาเกิดเป็นเปรตบ้าก้มหน้าก้มตาจะเอาค้อนเหล็กแดงปราบประหารตีศีรษะตนเองอยู่เป็นนิดโดยฤทธิ์แห่งอกุศลกรรมชักนำให้เป็นไปจากเรื่องราวของเปรตที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าติดต่อกันหลายวันให้ลูกๆได้รับฟังอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตต้องเสวยความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากเป็นหลักไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเกิดเองนะจ๊ะอันที่จริงการที่มนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยมีเบื้องหลังซึ่งเป็นมุมมืดของชีวิตที่ได้ทำเอาไว้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยหรือปฏิปทาที่ทำสัตว์ให้ไปเกิดในอบายภูมิโดยเฉพาะไปเป็นเปรตนี้ก็คือความตระหนี่และประมาทในชีวิตไปทำอกุศลกรรมบถซึ่งเป็นความชั่วที่ทำทางกายวาจาและใจอกุศลกรรมบถ10ประการก็ได้แก่ประพฤติผิดทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดทางวาจาก็ได้แก่เป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและบาปทางใจคือโลภอยากได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าบาปทำเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ทุกขติและเป็นทางไปสู่ความเป็นเปรตผู้หิวโหยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและทรงเมตตานำมาแนะนำเราเอาไว้แล้วก็ให้ลูกๆละเว้นบาปทำเหล่านี้แต่ให้ประพฤติกุศลธรรมคือกุศลกรรมบถ10ซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเราควรเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเดียวบาปอกุศลทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่64จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ชัยชนะในการโต้วาทะอย่างงดงามก็ยิ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชมากยิ่งขึ้นท้าวเธอทรงรักและเมตตาในมโหสถยิ่งนักเสมือนหนึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองครั้นต่อมามโหสถเจริญวัยได้16ปีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามสง่าผ่าเผยทั้งรุ่งเรืองด้วยปัญญาพระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริว่ามโหสถน้องชายของเราเนี่ยได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วสมควรที่เธอจะมีคู่ครองได้แล้วจึงมีรับสั่งให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าถึงพระตำหนักทรงหารือกับมโหสถว่าบัดนี้นะน้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาที่น้องน่ะควรจะมีคู่ครองเสียทีหากว่าน้องยินดีเนี่ยพี่ก็จะเลือกหญิงงามมาให้จะได้เป็นคู่เชิดชูสิริของน้องอย่างไรล่ะมโหสถทราบซึ้งในความปรารถนาดีของพระนางแต่เกรงว่าหญิงที่พระนางหามาให้จะไม่ถูกใจจึงร้องขอว่าจะขอเลือกหญิงนั้นด้วยตนเองครั้นได้รับความยินยอมจากพระนางแล้วจึงทูลลากลับรุ่งเช้าจึงปลอมตัวเป็นช่างชุนมุ่งสู่บ้านอุตรยวมัจฉคามในตอนสายของวันนั้นก็ได้เดินสวนทางกับธิดาสาวของตระกูลเศรษฐีเก่าผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะซึ่งบัดนี้ได้ตกยากนางกำลังนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็รู้สึกพึงพอใจฝ่ายนางก็รู้สึกต้องตาในมโหสถเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างคิดเห็นตรงกันเช่นนี้หากว่าได้สนทนากันสักครู่หนึ่งก็คงจะถูกใจกันเป็นแน่มโหสถซึ่งปลอมตัวมาในรูปช่างชุนนมจ้องมองดูนางอย่างไม่กระพริบตาพลางคิดในใจว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษย่อมต้องให้เกียรติสตรีเสมอดังนั้นเราควรจะทักนางก่อนคิดดังนี้แล้วก็กำมือขึ้นข้างหนึ่งแล้วชูออกมาข้างหน้าเพื่อที่จะทดสอบชาวปัญญาแล้วมโหสถก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะเพียงแค่นางได้เห็นกิริยาของช่างชุนเท่านั้นนางก็รู้ทันทีว่าชายผู้นี้น่ะกำลังถามนางว่านางมีสามีแล้วหรือยังนางรีบหยุดยืนพร้อมกับแบมือออกไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลยมโหสถเห็นนางแบมือก็รู้ทันทีว่านางน่ะยังไม่มีสามีเพราะการแบมือเท่ากับบอกว่านางยังไม่ได้อยู่ในบังคับของใครยังเป็นอิสระแก่ตนอยู่มโหสถทราบความหมายนั้นแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจตำริในใจว่าความเป็นผู้มีปัญญาน่ะจะพึงรู้ได้ในยามสนทนาดีละ่ะ

เราจะถามนางก่อนคิดดังนี้แล้วก็รีบเดินเข้าไปใกล้นางแล้วถามว่าขอโทษเถอะนะน้องหญิงเธอชื่ออะไรหรือนางถูกถามตรงๆแต่ก็หาได้ตอบในทันทีไม่กลับกล่าวเป็นปริศนาสั้นๆว่านายท่านสิ่งใดที่ไม่มีแก่ดิฉันทั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันนั่นแหละเป็นชื่อของดิฉันอ้อความไม่ตายนั่นเองสิ่งที่มีตายน่ะย่อมไม่มีอยู่ในโลกมโหสถอุทานเบาๆแล้วจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอชื่ออมราที่แปลว่าไม่ตายใช่หรือไม่ถูกแล้วจ้านายนางอมราตอบด้วยน้ำเสียงกังวานพร้อมทั้งคิดไปไกลว่าชายหนุ่มผู้นี้น่ะช่างเฉลียวฉลาดกว่าใครที่เราเคยเห็นมามากนักถ้าหากได้เขาเป็นคู่ครองชีวิตเนี่ยเราคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยขณะเดียวกันนั้นเสียงของมโหสถก็ดังขึ้นในลักษณะชวนคุยต่อว่าแล้วเธอจะนำข้าวต้มไปให้ใครกันเล่าดิฉันก็จะนำไปให้เทวดาองค์แรกนะสินางอมราตอบมโหสถใคร่ครวญว่าบิดามารดาเนี่ยชื่อว่าเป็นดั่งบุรพเทพคือเทวดาองค์แรกของบุตรซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ออกไปทำการงานนอกบ้านก็ควรจะเป็นบิดามากกว่าครั้นแล้วจึงกล่าวกับนางว่าเธอน่ะคงนำข้าวต้มไปส่งให้บิดากระมังนางอมราก็รับว่าถูกแล้วจ้านายดิฉันกำลังนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาก็บิดาของเธอเนี่ยกำลังทำงานอะไรอยู่หรือมโหสถซักอีกนางอมรายิ้มแล้วตอบเป็นปริศนาอีกว่าบิดาของดิฉันน่ะกำลังทำสิ่งหนึ่งให้เป็นสองส่วนจ้ะมโหสถฟังคำตอบนั้นแล้วก็ทราบในทันทีว่าการทำสิ่งหนึ่งให้เป็นสองส่วนก็คือการไถนานั่นเองเพราะเมื่อไถไปได้รอยเดียวแต่เนื้อดินกลับแยกออกเป็นสองเขาจึงถามนางว่าบิดาของเธอเนี่ยกำลังไถนาอยู่ใช่ไหมใช่แล้วจ้ะบิดาของฉันไถนาอยู่ในที่ที่ผู้คนไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกบิดาของดิฉันไปไถนาอยู่ใกล้ๆที่นั้นแหละจ้ะใกล้ป่าช้าน่ะหรือถูกต้องแล้วจ้ะป่าช้าน่ะเป็นที่อันใครๆไปแล้วย่อมไม่กลับมาอีกแน่แท้แล้ววันนี้เธอจะกลับหรือไม่ล่ะมโหสถย้อนถามนางนางอมราตอบทันทีว่านายจ๊ะการกลับหรือไม่กลับของดิฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจักมาหรือไม่มาคือถ้ามาเนี่ยดิฉันก็จะยังไม่กลับเมื่อไม่มาดิฉันจึงจะกลับมโหสถได้ฟังคำของนางจึงเอ่ยขึ้นว่าเห็นทีว่าบิดาของเธอเนี่ยคงไถนาใกล้ฝั่งแม่น้ำสินะในเวลาที่น้ำหลากมาเนี่ยเธอก็จะยังไม่กลับบ้านเพราะต้องรอจนกว่าน้ำลดจึงจะข้ามแม่น้ำมาได้แต่หากว่าน้ำไม่หลากมาเธอจึงจะกลับบ้านได้อย่างสบายถูกแล้วจ้านายนางอมราตอบหลังจากที่ได้สนทนากันมาพอสมควรมโหสถก็พอจะอย่างรู้ว่านางอมราน่ะเป็นหญิงที่มีความฉลาดหลักแหลมอยู่ไม่น้อยอีกทั้งไหวพริบปฏิภาณของนางก็ว่องไวต่างจากหญิงทั่วไป

ครั้นมั่นใจในตัวนางเช่นนี้แล้วมโหสถก็มิได้ถามอะไรอีกเอาแต่จ้องมองดูนางด้วยความพึงพอใจส่วนว่ามโหสถจะได้นางมาเป็นคู่ครองด้วยวิธีการใดนั้นโปรด

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่แม่ลูกก็ไม่ยอมให้ความจนเป็นอุปสรรคแม่จะพาลูกๆไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเสมอๆส่วนพ่อนะครบจะเพื่อนขี้เมาพากันตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานทุกวันยกเว้นแต่ในช่วงเข้าพรรษาพ่อจะรักษาศีล

ินไม่ดื่มสุราแต่พอออกพรรษาปุ๊บพ่อก็ล้างแค้นเลยกลับมาดื่มอีกดื่มล้างแค้นอย่างนี้เรื่อยมาจนตัวลูกอายุได้20ปีแม่จึงตัดสินใจบอกพ่อว่าตอนเข้าพรรษา3เดือนพ่อยังหยุดดื่มได้ไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วทำไมไม่เลิกดื่มไปให้มันทั้งปีเลยล่ะพ่อฟังก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริงจึงหักดิบเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปกติพ่อจะเป็นคนตระหนี่ไม่เคยทำบุญตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพ่อจะฆ่าสัตว์มาทำอาหารตั้งแต่นู้นนะเต่าแล้วพ่อก็หันมายึดอาชีพประมงเรียกว่าทำกินทุกอย่างตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแม้กระทั่งสัตว์ที่บินได้ในอากาศซึ่งพอตัวลูกย้ายมาสร้างครอบครัวที่เยอรมันพ่อก็เปลี่ยนมาทำสวนจนเมื่อ2ปีที่แล้วพออายุ72ปีอยู่ๆท่านก็เริ่มปวดสะโพกแล้วก็เดินหกล้มในสวนบ่อยๆแล้วขาพ่อก็เริ่มไม่มีแรงเดินได้2-3ก้าวก็ล้มหรือเพียงแค่จะลุกขึ้นยืนก็ล้มแล้วลูกๆก็พาพ่อไปหาหมอมาแล้วทุกประเภททั้งหมอแผนอดีตหมอแผนปัจจุบันหมอแผนอนาคตแล้วก็หมอนวดเส้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนต้องซื้อไอ้ที่ค้ำสี่ขาไว้ให้พ่อใช้ใช้พยุงตัวเวลาเดินในบ้านแล้วก็ขึงเชือกไว้ให้พ่อเกาะสภาพพ่อวัย70กว่ากลับไปเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกเลยลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะอยู่ไกลกันคนละทวีปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะช่วยท่านได้โชคดีที่ได้ลูกได้มารู้จักหมู่คณะลูกก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงพ่อเมื่อลูกได้ทราบข่าวการสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงรีบตัดสินใจสร้างองค์พระให้พ่อทันทีเมื่อทำบุญเสร็จลูกก็รีบโทรกลับเมืองไทยเพื่อบอกให้พ่ออนุโมทนาแล้วก็ส่งรูปองค์พระไปให้พ่อให้ท่านรู้ว่าท่านได้สร้างพระแบบนี้แล้วก็ให้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระทุกวันโอ้อัศจรรย์หลังจากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นทันทีขาเริ่มมีแรงจากที่แต่ก่อนแค่ยืนก็ล้มแล้วล้มอีกก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงจนสามารถก็ค่อยเดินได้ทีละก้าวเวลาผ่านไป1เดือนหลังจากสร้างองค์พระพ่อก็สามารถเดินในบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ที่ค้ำสี่ขาอีกเลยและสามารถออกไปไหนมาไหนนอกบ้านได้ด้วยเห็นไหมจ๊ะ10ปีที่แล้วสามีชาวเยอรมันลูกที่จะแต่งงานกับลูกแต่สามีเราเป็นคนดื่มเบียร์ไวน์หนักมากยิ่งพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มดื่มกันตั้งแต่บ่ายโมงพอเมาก็หลับไปถึง6โมงเย็นตื่นมาดื่มต่อถึงเที่ยงคืนเวลาเข้าห้องน้ำก็จะทำเลอะเทอะมากทั้งอุจจาระและปัสสาวะหรือแม่กาเจียนออกมาด้วยลูกต้องคอยตามล้างตามเช็ดตลอดเวลาร้ายกว่านั้นแม่สามีลูกจะอายุ40แล้วก็ยังปัสสาวะรถที่นอนเกือบทุกคืนมันน่าตีแบบนกพิราบนะตีแบบนกพิราบเนี่ยแล้วก็จะมารบกวนและขัดขวางเวลาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลาเรามีลูกชายด้วยกัน1คนอายุ8ขวบเขาทรมานตัวลูกตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตัวลูกของเขาเพราะทำท่าจะคลอดก่อนกำหนดอ๋อลูกชายเนี่ยที่อยู่ในท้องเนี่ยทรมานตัวลูกเจ้าของเคสหมอจึงให้กินยาเลี้ยงให้อยู่จนครบ9เดือนพอเกิดมาลูกชายจึงมีโรคติดตัวมาด้วยคือโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงบางวันอยู่ดีๆก็ตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ลูกชายก็ไม่ยอมหาหมอไม่ยอมกินยาลูกก็ต้องอดหลับอดนอนดูแลเขาตลอดเวลาคุณย่าของเด็กจะมาพาไปเลี้ยงแล้วก็อบรมให้เป็นแบบวัฒนธรรมฝรั่งไม่ต้องไหว้ใครให้เอาแต่ใจตัวเองลูกจะทุกข์ใจมากเพราะลูกตัวเองแท้ๆแต่ไม่สามารถสั่งสอนเขาได้จนกระทั่งมี DMC ลูกจึงสอนเขาด้วยเรื่องนรกสวรรค์

0: คนที่แวดล้อมลูกมีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้ลูกทำความดีตั้งแต่สามีหรือกระทั่งน้องชายแท้ๆของลูกที่ตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วยน้องชายเนี่ยเคยบวชตอนอายุ23ปีเป็นการบวชแก้บนแก้บนได้ถึง4พรรษาก็มีแต่บวชไปนิพพานในบวชแก้บนแล้วปีนั้นน้องได้รับบาดเจ็บตอนกำลังออกเรือไปหาปลาแต่คนขับใส่เกียร์ผิดเรือหันทิศพุ่งหาฝั่งไปชนลูกกลงบ้านคนอื่นน้องชายจึงวิ่งไปบริเวณหัวเรือเอามือยันลูกกลงไว้ไม่ให้เรือไปชนแต่ไม่สามารถห้ามได้เรือพุ่งชนลูกกลงแรงกระแทกทำให้สร้อยที่น้องชายใส่อยู่ฝังลงไปในเนื้อต้องเย็บ20เข็มระหว่างรักษาตัวน้องจึงบ่นว่าขอให้หายป่วยแล้วจะบวชแก้บนช่วงที่บวชน้องไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็บวชแก้บนต่อมาจึงลาสิกขาแล้วก็ตามลูกมาต่างประเทศนี่แหละมาอยู่ที่นี่น้องกับกลายเป็นคนชอบพูดขัดเวลาลูกจะทำบุญน้องเคยฟังฝันในฝันแต่เขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจจนวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเป็นครูไม่ใหญ่พาเขาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนี่อ่านตามเขาว่าฟังไหมล่ะ
1: ฟังครับ
0: เขาเห็นคนที่ตายไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายมาหาร้องขอความช่วยเหลือในฝันครูไม่ใหญ่บอกให้เขาดูเอาไว้ว่าใครที่ทำบาปกรรมจะตกนรกพอตื่นขึ้นมาน้องชายก็เปลี่ยนไปเกิดอาการอยากนั่งสมาธิทันทีพยายามน้องชายคนนี้เป็นคนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานแล้วเธอไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิพอมาอยู่ที่เยอรมันจึงไปนับถือต่างศาสนาเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วและถูกสามีคนก่อนซ้อมจนประสาทฟั่นเฟือนตั้งนอนโรงพยาบาลประสาทส่วนตัวลูกนั้นมักจะเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กลูกชอบทำบุญรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเป็นประจำเมื่อมาสร้างบารมีกับหมู่คณะลูกจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับเมื่อปลายปี46ลูกทำสมาธิไปจนหลับฝันไปว่ามีผู้ชายมาพาลูกไปแล้วก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าตัวลูกจะมีอายุแค่ไหนอายุถึงแค่ไหนลูกตอบว่าอยากรู้เขาจึงพาไปดูแผ่นตารางชีวิตของมนุษย์ยาวสุดลูกตาลูกเห็นว่าของลูกอายุแค่45ปีตอนนี้อายุ43ปีแล้วลูกเห็นก็เลยรู้สึกตกใจกลัวหลังจากนั้นเขาก็พาลูกไปที่ป่าทึบมืดได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเห็นผู้หญิงโดนตีด้วยแส้จนสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาตีอีกแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกกับลูกว่าถ้าเจ้าอยากอายุยืนให้รีบทำบุญแข่งกับตารางชีวิตที่ได้เห็นแล้วลูกก็ตกใจตื่นมันเนี่ยน่าจะฝันอย่างนี้กันเยอะๆนะคำถามบุพกรรมใดพ่อยังป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงจะแก้ไขวิบากกรรมในอนาคตได้อย่างไรแล้วทำไมอาการของพ่อจึงดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ทำไมลูกจึงเกิดมาแวดล้อมด้วยบุคคลที่คอยขัดขวางการทำความดีทั้งคำพูดและการกระทำทั้งสามีและน้องชายทำไมลูกจึงเจอสามีที่เราต้องมาดูแลเหมือนเราเป็นทาสรับใช้ถ้าลูกอดทนอยู่กับสามีต่อไปเพื่อใช้กรรมจะสามารถหมดในชาตินี้หรือไม่ลูกชายมีกรรมอะไรถึงป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงอาสันนิษฐานไปสิจ๊ะบาปเป็นเพราะอะไรลูกและลูกชายเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรทำไมเขาจึงทรมานลูกตั้งแต่อยู่ในท้องอยากจะคลอดก่อนกำหนดอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ต้องทรมานแบกท้องไว้จนคลอดบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกบาดเจ็บหนักจากเรือกระแทกสิ่งที่น้องชายฝันว่าคุณครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วทำไมน้องชายถึงฝันอย่างนั้นทำไมภรรยาของน้องชายจึงถูกสามีคนก่อนซ้อม จนตัวเองมีอาการทางประสาทแล้วทำไมเธอจะไม่นับถือความเชื่ออื่นทำไมตัวลูกจึงขี้โลภมาตั้งแต่เด็กแถมหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำช่วยกันจำนะช่วยกันนั่งมาถาม

0: ขี้โลกหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำจำได้ไหมจ๊ะที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ที่มีคนลงทันนั้นจริงหรือไม่เพราะอะไรลูกจึงฝันเช่นนั้นและลูกจะมีอายุแค่45ปีตามตารางที่ฝันหรือเปล่าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรปกติคนเราต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตก็มักเป็นความกดดันเอามาฝันร้ายด้วยแต่ทำไมในชีวิตจริงลูกเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแต่เมื่อได้นั่งสมาธิก่อนนอนทำให้ฝันแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตประจำวันนั้นทุกข์ใจแต่นอนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเพราะก่อนนอนนั่งสมาธิลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อมาอย่างไรคะเข้าใจถามอย่างนู้นหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพ่อป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเห็นไหมจ๊ะว่าทุกอย่างนี่มันมีวิบากทั้งสิ้นหลังจากลูกสร้างพระธรรมกายยำตัวให้อาการพ่อดีขึ้นเพราะบุญไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงจ้าบุญสร้างพระนี่แหละลูกเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ขัดขวางในการทำความดีนั้นเพราะลูกขาดบุญในอดีตที่สนับสนุนคนทำความดีและก็ไม่อนุโมทนาที่บุญที่คนเขาทำความดีเลยจ้ะเพราะนั่นจึงโดนขัดขวางมึงลูกต้องมาดูแลสามีประดุจทาสรับใช้เพราะกรรมในอดีตลูกก็เคยทำตัวอย่างเนี้ยในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเป็นภาพในอดีตของลูกลูกก็ต้องอดทนจ้าแล้วก็มันทางสมบุญทุกบุญตั้งอธิษฐานจิตให้หลุดพ้นจากภาวะนี้นะจ๊ะลูกชายป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นพ่อค้ามักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยเอาของไม่ดียัดใส่ในของนั่นนะให้ลูกค้าจ้าเมื่อลูกชายอยู่ในท้องลูกตัวลูกเองก็รู้สึกทรมานเพราะกรรมในอดีตลูกกับลูกชายคนนี้ก็เกิดเป็นแม่ลูกกันโดยทำธุรกิจการค้าเวลาจะขายของให้ลูกค้ามักถ่วงตาชั่งให้มันหนักแต่สินค้านั้นเบาเช่นของที่จะขายน้ำหนักจริง8กิโลแต่ถ่วงให้เกินจริงเป็น10โลเป็นต้นโดยช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ก็เลยมาถ่วงในท้องลูกมั่งจึงทำให้อยากคลอดก่อนกำหนดแต่ตัวลูกเองได้พยายามประคับประคองท้องที่หนักนั้นจนครบกำหนดซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานมากจ้ะน้องชายบาดเจ็บด้วยเรือกระแทกเพราะกรรมที่ทำปานาธิบาตในปัจจุบันทำประมงได้ส่งผลในปัจจุบันจ้ะสิ่งที่น้องชายฝันว่าครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นก็เป็นเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับครูไม่ใหญ่ได้เริ่มเตือนจึงทำให้ฝันไปและทำให้มีฮีริโอตปะขึ้นมาในใจทำให้ละอายต่อการทำบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปจ้ะระยางน้องชายที่ถูกอดีตสามีซ้อมจนมีอาการทางประสาทละใส่กรรมในอดีตสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเวลาดื่มเหล้าเมาแล้วมักจะชอบอารวาสชกตีทุบต่อยสมาชิกทุกคนในครอบครัวกรรมนี้ก็ได้ตามมาส่งผลเหตุที่เธอหันไปนับถือความเชื่ออื่นเพราะเธอไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงทำให้มีความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจึงง่ายต่อการชักจวงชักชวนให้คล้อยตามง่ายลูกขี้โรคแต่เด็กหลับก็ยากตื่นก็ง่ายขี้หลงลืมปวดหัวเป็นประจำเพราะกำเนิดดีชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มีทำอาหารทำเป็นอาหารเป็นประจำอีกทั้งมีกรรมที่เป็นแม่ค้าเวลาขายของชอบโกหกจึงทำให้เป็นคนขี้หลงขี้

และอย่าท้อถอยในชีวิตนะลูกนะอย่าท้อถอยจนคิดอยากตายก่อนเวลาอันควรให้อดทนทำความดีให้เต็มที่ก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนะลูกนะชีวิตจริงลูกเจอเรื่องทุกข์ใจแต่ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมฝันเห็นพระพระแจ้งลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กกับบุญที่ทำกับหมู่คณะจึงทำให้ฝันดีซึ่งจะทำให้มีกำลังใจสู้ชีวิตจ้าลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตอนที่ไม่เจอกันก็หลายพุทธันดรแล้วแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันจึงทำให้มาเจอหมู่คณะในชาตินี้อีกและระหว่างที่ไม่เจอหมู่คณะก็ลำบากมากลำบากกว่าชาตินี้มากหลายเท่าทีเดียวชาตินี้ก็ถือว่ากรรมเบาบางแล้วนะลุงนะจึงได้กลับมาเจอหมู่คณะถือว่าเป็นบุญญาลาภแล้วที่มาเจอกันอีกดังนั้นจะได้น้อยใจให้อดทนสร้างบารมีให้เต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะได้กลับไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และพบชาติต่อไปก็จะได้ไม่มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่าง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

ิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

บนผืนแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

ผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

ระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำ

กระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทายาธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายทานน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทะตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้พื้นแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้งสี่ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปิติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้งสี่และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสว่างแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

ยังไงก็ตามก็มีสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนอีกคือพวกเราชาวพุทธรุ่นหลังนี้บางทีอาจจะไม่ทราบว่าในอดีตนั่นแหละตะวันออกกลางทั้งตะวันออกกลางไม่ว่าอินรักไม่ว่าอินรานตะวันออกกลางทั้งตะวันออกกลางแต่เดิมทั้งหมดนั่นก็เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนามาก่อนเลยไปแถวโน้นเมื่อสองสามวันนี้เขาก็มากราบเยี่ยมหลวงพ่อถึงไซบีเรียนนท์ในแดนของรัสเซียนนท์ลืมปูตินไปก่อน ก็มีครูบาอาจารย์ชาวมองโกเลียแล้วก็เป็นชาวพุทธที่ยังมีหลงเหลืออยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันทั้งคณะก็มาเยี่ยมหลวงพ่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ฟ้องว่าแม้ถึงย่านไซบีเรียนนท์ในรัสเซียนนท์ก็เคยเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนามาก่อนในมองโกเลียขณะนี้วัดพระธรรมกายก็ไปสร้างวัดอยู่ที่มองโกเลียก็มีอยู่วัดหนึ่งเพื่อรวบรวมชาวพุทธในมองโกเลีย

ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปร่วมกับพระมองโกเลียซึ่งก็มีกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในดินแดนของมองโกเลียนอกและมองโกเลียในในประเทศจีนเองตั้งเป็นพันพันล้านในอดีตก็เป็นเมืองพุทธแต่ว่าในเมืองพุทธเหล่านี้นี่แหละในเมืองพุทธเหล่านี้รวมทั้งเมืองพุทธที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไม่ว่ารวมทั้งขณะนี้ที่ไม่ใช่เมืองพุทธเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียแต่ว่าแต่เดิมก็เป็น

พุทธมาก่อนแล้วก็มีชาวพุทธยังหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินเหล่านั้นก็อีกไม่น้อยเกิดอะไรขึ้นที่จากดินแดนของพุทธศาสนาแล้วก็กลายเป็นลืมพระพุทธศาสนาไปแล้วไปนับถือศาสนาอื่นตรงนี้เองที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกคน อย่างข้ออ้างของผู้นำคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนในอดีตมีผู้นำในประเทศจีนท่านก็พ่อแม่เป็นชาวพุทธมาก่อนแต่พอถึงเวลาเข้าท่านก็เลิกนับถือพุทธศาสนาเหตุผลสั้นๆท่านก็บอกว่าพ่อแม่ท่านเป็นชาวพุทธก็กราบไหว้พระพุทธรูปเห็นกราบไหว้อยู่ทุกวันพระพุทธรูปก็ไม่เห็นช่วยอะไรพ่อแม่ท่านไม่เห็นพระพุทธรูปจะช่วยครอบครัวท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ยังไม่พอแล้วท่านก็เห็นพระพุทธรูปตามวัดร้างวัดเก่าๆในประเทศจีนแขนหักขาหักบางทีก็จะหมูบินไปมั่งพระพุทธรูปก็พระพุทธรูปเองยังช่วยตัวเองไม่ได้และประชาชนหรือชาวพุทธได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเลิกนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งหรือบางประเทศเอ่ยชื่อก็ได้อย่างอินโดนีเซียมีเจพระเจดีย์ใหญ่ที่เรียกกันว่ารู้จักกันทั่วโลกว่าบรมพุทธโธหรือบูโรบูโดอินโดนีเซียในอดีตก็เป็นประเทศเมืองพุทธมีเจดีย์ใหญ่เหลือเกินแต่อยู่ดีๆชาวพุทธก็กระจายหายไปมาทราบในวันหลังเนื่องจากภูเขาไฟในรัศมีใกล้เคียงกันระเบิดก็เลยทำให้ชาวพุทธต้องกระจัดกระจายย้ายถิ่นฐานกันอย่างทันทีทันควันเหลือทิ้งแต่พระเจดีย์ใหญ่เอาไว้นอกนั้นก็หนีภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิดนอกจากมีลาวามันร้อนแรงแล้วฝุ่นมันก็ตลบก็ทั้งคนทั้งสัตว์ก็ตายไปเยอะแยะในย่านนั้นเราก็เลยต้องหนีตายกันไปกว่าภูเขาไฟจะเย็นก็หมดเวลาเป็นชั่วคนไปพุทธศาสนาย่านนั้นก็หายไปอีกเหมือนกันคนรุ่นหลังก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนารู้แต่ว่าปู่ย่าตาทวดเป็นชาวพุทธตัวเองเดี๋ยวนี้ก็ยังประกาศตนเป็นพุทธศาสนาแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปช่วยอะไรเขาได้มั่งเขาก็บอกนั่นสิเหล่านี้เป็นต้นก็เลยทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากหลายๆประเทศแล้วก็มีศาสนาอื่นเข้ามาแทนแต่ถ้าจะตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วศาสนาที่เข้ามาแทนนั้น

ามารถทำให้พวกเขาเป็นสุขได้จริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ยังไม่เป็นสุขอีกเหมือนกันตกลงแล้วจะเอายังไงกันแน่เนี่ยตรงนี้เองก็เลยเกิดมีความคิดกันหลายๆความคิดซึ่งก็มีทั้งถูกมีทั้งผิดมีส่วนผิดส่วนถูกอยู่ในตัววันนี้ก็เลยขอถือโอกาสนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเพราะว่านับวันลูกหลานของเราและคนในประเทศไทยเหล่านี้นี่แหละที่จะมองเรื่องเหล่านี้ออกได้ชัดเจนชักน้อยลงไปทำไมน้อยลงไปเพราะว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้อยลงไปเท่าไหร่ก็ยากจะเข้าใจว่ายากที่จะอธิบายว่าทำไมคนรุ่นก่อนจึงได้เคารพพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์จากการเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเขาคงไม่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะก่อนพระพุทธศาสนาจะบังเกิดในโลกนี้ก็มีศาสนาโบราณโบราณก่อนพุทธศาสนาก็มีเยอะแยะในแต่ละภูมิภาคแล้วปรับศาสนาเก่าๆในภูมิภาคเหล่านั้นประชาชนวางทิ้งหมดแล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระพุทธศาสนาหลายแห่งหลายประเทศก็เลยกลายเป็นเพียงอดีตเมืองพุทธอย่างที่ว่ามานี้มันมีความผิดพลาดอะไรเรื่องเหล่านี้จึงได้เกิดก็ทำความเข้าใจกันอย่างนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนในฐานะที่หนึ่งเราได้ร่วมใจกันสนับสนุนให้เกิดการบวชในครั้งนี้เรามีการเดินธรรมยาตรากันในครั้งนี้แล้วพวกเราชาวพุทธทั่วโลกก็ร่วมกันสนับสนุนท่านทั้งหลายที่มาบวชในกองพันงวดนี้ก็ยอมทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งมาบวชกันจำนวนมากกันอย่างนี้มีเหตุผลกลใดมีคุณประโยชน์ขนาดไหนเราจะช่วยแก้ข้อข้องใจที่หลายท่านที่เห็นการเดินธรรมยาตราครั้งนี้ค้างใจอยู่จะได้อธิบายกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือท่านที่สนับสนุนอยู่ก็จะได้เกิดความศรัทธาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสิ่งแรกก่อนมนุษย์ทั้งโลกเลยก่อนยุคพุทธกาลมนุษย์ทั้งโลกไม่ทราบว่าในตัวคนทุกคนในตัวของทุกๆคนในกายของพวกเราทุกคนใครก็ตามที่เกิดมาเป็นคนแล้วมีสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวของเขาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายจะนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือหรือจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามไม่รู้ความจริงอยู่อย่างว่านะในตัวของเรานี้มีกายที่ซ้อนกายอยู่ในตัวของเรา

เรานี้มีกายที่ซ้อนกายอยู่ถามว่ามีหลายกายไหมก็ต้องบอกว่ามีหลายกาย แต่กายหนึ่งที่คนทั่วไปพอจะเห็นบ้างคือกายฝันของตัวเองฝันทีไรก็เคยเห็นตัวของตัวเองในฝันนั่นแหละหน้าตาก็เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะไปไหนจะไปไหนมาไหนที่เห็นในฝันไปได้คล่องแคล่วดีเหลือเกินพูดจากันในฝันนั่นก็รู้เรื่องด้วยแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็ไม่เห็นกายฝันนั้นเราก็คิดว่ามันอะไรก็ไม่รู้มันคงเป็นจิตของเราเราก็เลยไปฝันอย่างนั้นแล้วจริงๆจะเป็นกายที่มีรูปร่างมีเนื้อมีตัวจริงๆตามที่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ที่แน่ๆเอาเอ็กซเรย์ไปฉายก็ไม่เคยติดสักทีในเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะมองกันอย่างนี้แต่ว่าจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นั่งสมาธิอย่างมากเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการได้สนิทจริงๆพระองค์ก็ทรงยืนยันว่าอ๋อในกายของพวกในกายของทุกคนนั่นแหละมีพระธรรมกายอยู่ในตัวแต่คนทั่วไปไม่รู้พระองค์ก็ไม่รู้มาก่อนก็มันรู้มาเห็นชัดๆเมื่อวันตรัสรู้นั่นเองแล้วก็ได้อาศัยพระธรรมกายในตัวนั่นแหละไปรู้ไปเห็นความจริงในสิ่งทั้งหลายเห็นแม้กระทั่งกิเลสซึ่งเป็นเหมือนโรคร้ายอยู่ในใจของมนุษย์เราในใจของสัตว์ด้วยเราก็รู้ด้วยว่าที่พระองค์เข้าถึงพระธรรมกายได้ก็เพราะเกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์8ที่เราสวดกันมานั่นแหละสวดธรรมจักรกันมานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรื่อยไปจนสัมมาสมาธินะพระองค์ปฏิบัติมรรคมีองค์8จนกระทั่งได้สัดส่วนดีต้องได้สัดส่วนด้วยเมื่อได้สัดส่วนดีก็เลยใจหยุดใจนิ่งสนิทแล้วก็เลยมาถึงพระธรรมกายแล้วก็อาศัยพระธรรมกายนั่นแหละเป็นรู้ไปเห็นนอกจากเห็นสรรพสิ่งแล้วนอกตัวแล้วยังเห็นสรรพสิ่งที่สำคัญคือกิเลสที่มันอยู่ในใจแล้วทำให้คนคิดได้ร้ายพูดได้ร้ายทำได้ร้ายแต่พอเข้าถึงพระธรรมกายได้จากการปฏิบัติมรรคมีองค์8ก็เลยสามารถกำจัดกิเลสซึ่งเป็นโรคร้ายของใจไปได้เด็ดขาดนี่ก็เพราะการตรัสรู้ของพระองค์แล้วพระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากตรงนั้นความจริงที่คนเรามีกายในกายอยู่ในตัวโดยเฉพาะกายที่สำคัญอยู่ข้างในก็คือพระธรรมกายการที่จะรู้จะเห็นจะอธิบายในเรื่องนี้ไม่เฉพาะคนยุคนี้เท่านั้นแม้ในคนยุคพุทธกาลก็อธิบายได้ยากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์เมื่อปฏิบัติมักมีองค์8เข้าก็ไปพบอย่างนี้ก็ช่วยกันอธิบายแล้วก็นอกจากอธิบายให้เข้าใจแล้วยังไม่พอยังให้กำลังใจเขาเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติตาม
ก็เลยมีผู้ประพฤติปฏิบัติ

0: ามแล้วก็ได้รู้ได้เห็นเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปราบโรคในใจคือกิเลสได้ตามพระองค์แล้วก็เขาก็หมดกิเลสตามพระองค์เป็นพระอรหันต์ตามพระองค์ไปสิ่งเหล่านี้ในยุคพุทธกาลก็อธิบายยากยุคนี้ก็ยากไม่ได้ง่ายแต่ก็ยังโชคดีสำหรับคนยุคนี้ที่ว่ามีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างสามารถอธิบายได้เพราะอุปมาได้ว่าในตัวของเรามีกายในกายอยู่จริงๆจะมีกี่กายก็แล้วแต่ละมีอยู่จริงๆที่เห็นในความฝันนั่นก็เป็นกายจริงๆของเราแล้วสามารถที่จะเทียบเคียงในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เห็นได้ก็คือก็นั่นแหละแสงสว่างแสงแดดมันสว่างดูว่าไม่มีอะไรถ้าผ่านไอ้น้ำที่มันก็ระเหยมันลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละถ้ามันถูกส่วนเข้าแสงสว่างนั้นผ่านไอ้น้ำมันก็แยกสีออกไปก็เป็นแสงสีรุ้งให้เราเห็นนะเป็นรุ้งขึ้นอยู่บนสายรุ้งขึ้นบนท้องฟ้าหรือถ้าเอาแสงสว่างนี้ผ่านแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมนั่นก็จะเกิดการหักเหของแสงทำให้เกิดแสงสีรุ้งได้เช่นเดียวกับรุ้งกินน้ำที่เราเห็นกันนั่นแหละพอมีอุปกรณ์มาอธิบายได้บ้างว่าในตัวเราในตัวเรานั้นนะมีกายละเอียดซ้อนอยู่แต่เรามองไม่เห็นต้องไปทำใจหยุดใจนิ่งด้วยมรรคมีองค์แปดซะก่อนจึงจะเห็นทำนองเดียวกันแสงสว่างที่เราว่าไม่มีอะไรจริงๆก็มีแสงซ้อนแสงอยู่ในแสงสว่างนั้นถึง7แสง7สีด้วยกันนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงซ้อนกันอยู่ในนั้นนอกจากแสงทั้ง7แสงที่เป็นสีรุ้งแล้วก็ยังมีแสงที่ตามองไม่เห็นซ้อนอยู่อีก2แสงอ้าวตาไม่เห็นแล้วไปรู้ได้ไงอ๋อถ่ายภาพแล้วมันติดขึ้นมาตามองไม่เห็นแต่กล้องมันถ่ายภาพมันได้แล้วแสงสองแสงนี้เราก็มาคุ้นกันในภายหลังนี้ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ด้วยคือแสงอุลตราไวโอเลตนะอยู่ในแสงแดดนั่นแหละกับแสงอินฟราเรดก็อยู่ในแสงแดดนั่นแหละและมาในยุคนี้ก็มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกหลายหลายอย่างทำให้ไปรู้ว่ายังมีแสงที่ตาไม่เห็นอีกที่เรียกกันว่ารังสีเช่นเอ็กซเรย์เป็นต้นที่มาใช้ประโยชน์ในการแพทย์ในยุคนี้สามารถมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงให้เข้าใจได้ว่าในตัวของเรามีกายซ้อนกายอยู่หลายกายและกายหนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างพระพุทธรูปที่เรียกว่าธรรมกายนั่นแหละอันนี้ก็มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เอามาสนับสนุนให้รู้ว่ามันมีนะแต่ถึงจะมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนแต่ว่าถ้าผู้ฟังนะไม่มีกำลังใจที่จะฝึกสมาธิหรือมีกำลังใจที่จะฝึกสมาธิฝึกมรรคมีองค์แปด แต่ไม่ได้ครูสอนที่ฉลาดปราดเปรื่องเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในกายของเรามีกายในกายซ้อนอยู่จริงๆเมื่อหาครูสอนไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่จากคำอุปมาเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมมันก็หมดไปหรือบางคนเชื่อว่ามีจริงพระธรรมกายในตัวหรือกายในกายที่ซ้อนอยู่มีจริงแต่ว่าเมื่อไม่เจอครูบาอาจารย์ดีทั่วทั้งแผ่นดินก็ไม่เห็นจะไปเจอใครก็แต่เชื่อตามตำรับตำราที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตกทอดมาจากพระไตรปิฎกเป็นต้นเชื่อแต่ไม่เจอคนที่ปฏิบัติได้ก็เลยโมเมสรุปเอาว่า
1: คนยุคก่อนนะยุคพระพุทธกาลหรือยุคสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติมรรคมีองค์แปดแล้วเข้าถึงพระธรรมกายไปรู้เห็นความจริงของสรรพสิ่งได้ต้องยุคพุทธกาลเท่านั้นพุทธกาลเท่านั้นจึงทำได้แต่ยุคนี้คงไม่ได้แล้วถ้าได้คงมีกันเยอะแยะแล้วสิก็เป็นการสรุปด้วยความไม่เข้าใจของตัวเองว่าการที่จะปฏิบัติมรรคมีองค์แปดนั้นจริงๆแล้วยุคไหนๆก็ทำได้แต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าใช่ต้องได้อาจารย์ดีหรือไม่ได้อาจารย์ดีก็ต้องได้ตำรับตำราดีแม้จะได้ตำรับตำราดีก็ตามทีพอถึงเวลาฝึกจริงๆบุคคลผู้นั้นก็ต้องมีนิสัยที่ละเอียดมีความสังเกตพอถ้าทำอะไรละเอียดไม่พอสังเกตไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอะไรแล้วไม่ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอความสะอาดสะอ้านพอถ้าระเบียบไม่พอสะอาดไม่พอถึงจะทำยังไงยังไงก็เข้าได้ตำรับตำราดียังไงก็ไม่สามารถทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายในกายในตัวได้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะไม่รู้และการที่ทำอะไรต้องสะอาดและระเบียบแล้วจึงจะไปพบความจริงต่างๆได้นั้นไม่เฉพาะในด้านธรรมะละเอียดละเอียดเท่านั้นแม้ในเชิงวิทยาศาสตร์การค้นคว้าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยก็ต้องอยู่บนฐานของความสะอาดกับความเป็นระเบียบเช่นกันถ้าขาดความสะอาดความเป็นระเบียบซะแล้วจะทดลองวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่ได้ผลจะทดลองปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคมีองค์แปดยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นสะอาดกับระเบียบไม่ว่าจะหยิบจะทำอะไรให้อยู่บนฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ผู้นั้นจะอยู่ทางโลกก็จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทางโลกได้ถ้าอยู่ทางธรรมปฏิบัติมรรคองค์มีองค์แปดบนฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้หลักตรงนี้ถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเยี่ยมจริงๆก็จะจับหลักนี้ไม่ได้เมื่อจับหลักนี้ไม่ได้ก็เลยหลงเข้าใจผิดว่า1คนยุคนี้

คงปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้ในยุคพุทธกาลเท่านั้นสรุปพลาดไปแล้วเนี่ยสองโมเมไปถึงว่าแม่สมัยพุทธกาลที่มีจารึกเอาไว้นั่นก็คงไม่จริงหรอกโมเมเขียนกันออกมาอ้าวไปโน่นเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แหละสะอาดเกินระเบียบเป็นหัวใจของการทำใจหยุดใจนิ่งในทางธรรมสะอาดเกินระเบียบเป็นหัวใจของการที่จะค้นคว้าศึกษาวิชาการทางโลกหรือวิทยาการใหม่ๆแม้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าที่ไหนฝึกคนจะจำนวนมากจะจำนวนน้อยจะฝึกลูกหลานของตัวเองแม้ที่สุดจะฝึกตัวเองขอให้มีความสะอาดอยู่บนฐานของความสะอาดกับความเป็นระเบียบเถอะที่นั้นผู้ที่อยู่ในสนับสนุนในที่งานนั้นก็ตามผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่นั้นก็ตามที่อยู่บนพื้นฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบสะอาดทั้งกายวาจาใจแล้วก็ที่นั่นแม้ยังสะอาดระเบียบไม่ถึงที่สุดแต่ว่าบรรยากาศของความสงบบรรยากาศของความร่มรื่นชื่นใจบรรยากาศของความปรารถนาดีความรักใคร่ซึ่งกันและกันจะเกิดความปรารถนาดีอย่างนั้นน่ะที่ความสะอาดรดเป็นระเบียบแล้วเกิดความปรารถนาดีอย่างนั้นน่ะโดยเฉพาะท่ามกลางคนหมู่มากจะไปหาได้ที่ไหนในยุคนี้ใช่หายากแต่สร้างขึ้นมาได้ไหมได้อยู่ที่ไหนก็ช่วยทำกันมาแล้วในเงาในธรรมญาตรานี่แหละหลวงพี่ทั้งหลายที่ถึงแม้เพิ่งบวชเพียงระยะสั้นแค่เดือนเศษๆสองเดือนเมื่อหนึ่งอยู่ในระเบียบหรือในพระวินัยของสงฆ์ของพระนุ่งห่มก็เป็นระเบียบแล้วก็รักษาศีลทั้ง227ข้อด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้จะว่าฝึกใหม่ๆก็เพิ่งเดือนสองเดือนนี่แหละก็พยายามเก็บใจไว้ที่กลางกายเมื่อเก็บใจไว้ที่กลางกายแล้วก็สัมมาอรหังไปด้วยความคิดร้ายๆความคิดที่ไม่ดีมันเลยหมดไปเมื่อความคิดไม่ดีมันหมดไปมันก็เลยคิดแต่ดีๆพอคิดแต่ดีๆก็คือคิดสะอาดสะอาดคิดสะอาดสะอาดแล้วอยู่ด้วยระเบียบชั้นเยี่ยมของพระพุทธเจ้าคือวินัย227ข้อของท่านบวกกับระเบียบที่ดีของใครของพวกเราที่ไปสนับสนุนการเดินธรรมยาตรานี่แหละที่เราสงบเสงี่ยมอย่างดีเจ้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็สะอาดสะอ้านแล้วก็โรยกลีบดอกไม้ให้ท่านเดินด้วยญาติโยมก็แต่งกายสะอาดสะอาดกายวาจาก็สะอาดสาธุตลอดทางที่หลวงพี่ท่านเดินแล้วก็โปรยกลีบดอกไม้ซึ่งช่วยกันปลูกช่วยกันเด็ดปลูกมาอย่างดีใช่ดอกไม้นั้นมีตั้งเจ็ดสีแล้วก็ปลูก

เสื้อยังดีรองรับเวลาโปรยก็โปรยเป็นระเบียบอยู่บนเสื่อนั่นแหละให้ท่านเดินจึงกลายเป็นว่าตัวหลวงพี่บวชใหม่ๆก็กายใจก็เป็นระเบียบและสะอาดอยู่ในตัวพวกเราเองที่ไปโปรยกลีบดอกไม้ปูเสื่อให้ด้วยก่อนจะปูเสื่อก็กวาดถนนหนทางอย่างดีเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนก็สะอาดระเบียบทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกก็เตรียมเสื่อเตรียมกลีบดอกไม้แต่งตัวก็สะอาดสะอ้านวาจาก็สะอาดสะอ้านเข้าแถวกันสองข้างทางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาศีลอยู่ด้วยตกลงกายใจก็ทั้งสะอาดทั้งระเบียบกายวาจาใจสะอาดและระเบียบทั้งหลวงพี่ที่เดินอยู่ธรรมยาตราอยู่พวกเราก็กายวาจาใจก็สะอาดระเบียบทั้งข้างนอกข้างในอยู่สองข้างทางนั้นเปล่งวาจาสาธุตลอดกาลไอ้สะอาดและระเบียบอย่างนี้ล่ะสองข้างทางที่ผ่านไปจึงบังเกิดความสงบร่มรื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครไปทำอะไรญาติโยมสองข้างทางก็ได้ปลื้มใจว่าเออเกิดมานี่ไม่เคยเห็นนะที่จะมีพระจำนวนเป็นพันทั้งสะอาดและระเบียบเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่มายืนต่อหน้ามาเดินต่อหน้าระยะทางยาวอย่างเนี้ยแล้วเมื่อมันรู้ว่าพระเหล่านี้จริงๆก็เพิ่งมาบวชกันได้เดือนสองเดือนนี่ขนาดเพิ่งฝึกตัวเดือนสองเดือนน่ะยังสะอาดยังระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้แต่สะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในหรือเปล่าโยมองไม่เห็นแต่บรรยากาศมันบอกว่าท่านต้องสะอาดทั้งข้างในด้วยระเบียบทั้งความคิดของท่านด้วยแต่ขนาดไหนนั้นไม่รู้หรอกแต่ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะบรรยากาศมันบอกมันเอื้ออำนวยให้คิดอย่างนั้นส่วนหลวงพี่เองนะท่านก็รู้ระหว่างที่ท่านเดินไปนะใจของท่านนะมันก็อยู่กลางกายมั่งไม่อยู่มั่งเหมือนกันแหละเพราะท่านก็มือใหม่นี่นะเพิ่งบวชแต่ท่านก็ได้พยายามแล้วทราบซึ้งน้ำใจโยมเออโยมก็อุตส่าห์อยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าพระที่กายวาจาใจสะอาดและระเบียบเป็นยังไงนะก็มาเตรียมสถานที่ให้ท่านเดินให้ท่านปฏิบัติพอเห็นแล้วก็รู้นะหลวงพี่นะเพิ่งสองเดือนยังไม่หมดกิเลสใจยังไม่นิ่งสุดๆแต่ก็นิ่งกว่าธรรมดาเยอะแยะแล้วเห็นแล้วโยมก็ปลื้มทั้งสองข้างทางท่านเองท่านก็ปลื้มของท่านเออเราเนี่ยก่อนหน้านี้ใจก็วอกแวกคำพูดบางทีก็ไม่เข้าท่าการกระทำหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยสะอาดระเบียบอะไรนักหรอกทำให้นั่นแหละที่มาบวชงวดนี้นะบางรูปก็มาด้วยความตั้งใจจะฝึกกายวาจาใจให้สะอาดให้ระเบียบบางรูปก็โยมพ่อโยมแม่ไล่มาตัวเองอาจจะเต็มใจไม่เต็มใจแต่พ่อแม่ไล่มาด้วยความรักความเคารพพ่อแม่อ้าวก็เลยมาอ้าวดีเหมือนกันถือโอกาสมาฝึกตัวจะได้บุญไปด้วยบุญหน้าตายังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าต้องได้บุญนะพ่อแม่ก็ว่าอย่างนี้

บุญหน้าตาเป็นไงอย่างนี้หน้าตาเป็นไงยังไม่รู้หรอกแต่รู้อยู่อย่างพอมาบวชแล้วเป็นไงใจมันชุ่มชื่นดิยิ่งระหว่างเดินทางเดินธรรมยาตราใจมันชุ่มดิอ๋อไอ้ใจมันชุ่มมันชื่นดีนะนั่นนะเป็นอาการอย่างหนึ่งของบุญนะยังไม่ใช่ตัวบุญตัวบุญจริงๆยังมองไม่เห็นเพราะว่าชั่วโมงฝึกมันอย่างน้อยแต่ตั้งใจฝึกไปเถอะอีกหน่อยท่านจะเห็นเองนะอย่าเพิ่งรีบสึกไปใจนิ่งนิ่งนิ่งเต็มที่ถูกสัดส่วนเข้าเดี๋ยวท่านจะเห็นบุญในตัวเองว่าอ๋อระยะที่เราเดินธรรมยาตราเนี่ยบุญมันเกิดเป็นสายอยู่ข้างในนั่นเนี่ยแต่อีตอนนั้นมันไม่เห็นไปนั่งสมาธิใจใส่ใส่เขาจริงเดี๋ยวใจเห็นแต่ทั้งที่ไม่เห็นแต่รู้ว่าเว้ยขณะที่เดินไปนะใจมันชุ่มไอ้ชุ่มชื่นในอกในใจนั่นเป็นอาการของบุญไม่ใช่ตัวบุญอยากจะรู้บุญเนื้อตัวเป็นยังไงอันนั้นต้องฝึกอีกสักหน่อยแล้วท่านถึงจะเห็นญาติโยมก็เหมือนกันที่โปรยกลีบดอกไม้ให้เราเดินโปรยไปก็ชื่นใจไปรู้แต่ว่าชื่นใจแต่บุญหน้าตาเป็นไงไม่เห็นหรอกก็ต้องบอกว่าก็เช่นกันนั่นแหละโยญาติโยมทั้งหลายหาเวลานั่งให้เยอะๆถ้าได้สักนั่นแหละเช้าก็ทำมาจากสักจบหนึ่งเย็นก็ทำมาจากสักจบหนึ่งพอจบแต่ละครั้งแล้วก็นั่งสมาธิต่อสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สะอาดและใจก็เป็นระเบียบแล้วบุญเป็นไงเดี๋ยวก็เห็นเองอะไรถ้าเห็นบุญแล้วล่ะก็การที่จะเห็นพระธรรมกายในตัวก็ไม่ยากละมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ว่านั่นแหละไอ้ที่มานั่งพูดได้อย่างนี้น่ะถ้าไม่เจอคุณยายก็พูดไม่ได้ไม่โดนคุณยายเคี่ยวเข็นมาก็ไม่ได้ก็มีอาการเหมือนพวกเรานั่นแหละคือไม่อยากจะเชื่อนะว่าคนยุคนี้จะสามารถปฏิบัติมรรคมีองค์8ให้ใจหยุดใจนิ่งและเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะเห็นบุญได้ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อพบคุณยายพบพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็พอมีบุญเคยไปกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อปีพ.ศ.2501ตอนนั้นวัดพระธาตุวัดปากน้ำยังมีลักษณะอยู่ท่ามกลางสวนอยู่เป็นสวนผลไม้ท่ามกลางสวนอยู่หลวงพ่อไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมไปเจอบรรยากาศร่มรื่นได้มีโอกาสได้กราบหลวงปู่อยู่ 2-3 ครั้งในช่วงที่

0: จากตรงนี้พอมาเจอคุณยายอธิบายแนะนำให้แล้วก็เกาะเอวคุณยายมาสร้างวัดคุณยายก็เขี้ยวเข็นให้มาตามลำดับก็เลยพอเข้าใจเออจริงนะพระธรรมกายหรือกายในกายตัวเรามีทุกคนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำกายวาจาใจของตัวเองให้สะอาดให้เป็นระเบียบถ้าลองได้ทำอย่างนี้ก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลก็ฟ้องว่าเออเราก็มีบุญนะได้เจอคุณยายได้เจอหลวงปู่มีบุญยังไงก็ท่านทั้งสองนี่แหละและก็ผู้ที่ศึกษาวิชาธรรมกายในยุคของท่านนั้นได้เข้าถึงพระธรรมกายจริงๆพระจำนวนมากแม่ชีจำนวนมากญาติโยมจำนวนไม่น้อยอีกเหมือนกันที่เข้าถึงพระธรรมกายที่เราได้ไปพบไปเห็นในช่วงเด็กๆที่ไปดูหนังสือเราก็ได้เจอหลวงปู่สองสามครั้งนี่แหละบรรยากาศเหล่านั้นมันประทับใจและทำให้เข้าใจหลายๆอย่างมาแสดงว่าตัวเองเออของมีบุญจึงได้รู้ได้เห็นได้ความประทับใจอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลให้ได้มาสร้างวัดพระธรรมกายร่วมกับพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าการที่พวกเราได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดพระกองพันธรรมยาตราเหล่านี้ก่อให้เกิดการเดินธุดงค์ธรรมยาตราในเส้นทางของปูชนียาจารย์ทั้ง7สถานนี้ฟ้องว่าอย่างไรฟ้องว่าพวกเราเองก็มีบุญไม่น้อยหรอกจึงได้มาเห็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้เจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: แม้จะท่านที่ อยู่ต่างประเทศแล้วนั่นแหละมีส่วนสนับสนุนอยู่ที่ต่างประเทศเราก็ได้รับรู้การถ่ายทอดจากเมืองไทยไปให้ได้ชมกันดูถึงต่างประเทศนั่นนะก็รับรู้ไว้เถอะตัวของท่านทั้งหลายก็มีบุญไม่น้อยอีกเช่นกันและเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: แม้ที่สุดขณะที่หลวงพี่ทั้งหลายท่านเดินอยู่เป็นแถวเป็นแนวด้วยความสะอาดมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบอยู่ตั้งแต่หัวจดเท้าของท่านพวกเราที่ปลิวโปรยกลีบดอกไม้สาธุกันอยู่ก็สะอาดระเบียบตั้งแต่ปลายผมจดฝ่าเท้าเช่นกันนั่นน่ะแม้ใครที่นั่งรถผ่านไปเดินผ่านไปแล้วมีโอกาสได้ชมภาพนี้ทางวิดีโอทางทีวีอะไรก็ตามก็แสดงว่าคนเหล่านั้นเขาก็มีบุญไม่น้อยจึงได้เห็นภาพอันเป็นมงคลเหล่านี้ด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็แต่อีกแล้วก็มีสองอย่างพวกหนึ่งแม้ต่อไปในภายภาคหน้าได้ดูวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ถ้าใครกำนึกในทางตรงข้ามงมงายมาทำอะไรก็ไม่รู้เพราะเขาเองก็ไม่ได้สัมผัสความสดชื่นนุ่มนวลจริงๆในสถานที่เขาอาจจะมองว่านี่เป็นความงมงายก็น่าเสียดายแทนแต่ว่าใครที่พอเห็นปั๊บเออเราก็อยากจะเห็นนะไอ้สิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้นะแม้ได้เห็นในวิดีโอและเป็นภาพที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเกิดความศรัทธาที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะศรัทธาที่จะศึกษาพระไตรปิฎกให้ยิ่งขึ้นไปแม้บุคคลเหล่านี้เพียงแค่เห็นวิดีโอเขาก็ได้บุญไม่น้อยก็แสดงว่าเขาก็มีบุญติดตัวมาไม่น้อยเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: มองภาพเหล่านี้ให้ดี

ทีนี้ก็ย้อนไปนั่นแหละทำไมบางคนที่เกิดในเมืองพุทธแล้วไปเจอพระพุทธรูปที่ปรักหักพังแขนขาแข็งหักขาหักอะไรก็ตามทีละก็พระพุทธรูปที่สร้างมานานทำได้อิฐทำได้ปูนเป็นพันปีเขามันก็แขนหักขาหักบ้างก็ตามธรรมดาแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครแนะนำให้เขาว่านี่แล้วก็ลองทำดูสิลองทำสมาธิดูสิดูพระพุทธรูปทุกองค์ละที่ปั้นมาตั้งแต่โบราณนะพระพุทธรูปทุกองค์นะในตาสงบมองทอดมองเหลือบเข้ามาข้างในตัวเป็นสัญญาณเตือนวันนี้ความสงบทุกอย่างความเจริญทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการพิจารณาตัวเองการมองเข้าไปในตัวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองซะก่อนแล้วทำความดีให้เต็มที่ตามมาไอ้อย่างนี้แหละแล้วจะพบความสุขความจริงแล้วจะพบพระธรรมกายในตัวไม่มีใครชี้ให้เขาดูว่าพระพุทธรูปภายนอกนั่นที่ปั้นเอาไว้รอเอาไว้นะช่วยไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็เป็นรูปปั้นที่เตือนใจให้ฝึกทำใจให้กายวาจาใจให้สะอาดให้หยุดให้นิ่งให้เป็นระเบียบตั้งแต่ข้างในออกมาไม่มีใครชี้แจงให้เขาเขาก็เลยหลงเห็นแต่ข้างนอกเพียงตื่นๆว่าเออพระพุทธรูปยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะมาช่วยอะไรเราเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปศาสนาอะไรฉันก็ไม่เอาทางนั้นแหละจะเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่อย่างนี้ก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันนะหรือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นถ้าศาสนานั้นไม่สอนเขาให้มองเข้าไปในตัวให้ทำความสะอาดจัดระเบียบในตัวก็จะไม่ได้อะไรอีกเช่นกันหรือทำความสะอาดจัดระเบียบในตัวเพียงระดับเผินๆ เขาก็จะได้ความดีแบบตื้นเผินก็ยังดียังดีเจ้าไอ้คนแรกที่ไม่เอาอะไรเลยมองดูถูกภูมิปัญญาปู่ย่าตาทวดที่สร้างวัดสร้างพระพุทธรูปมาก่อนให้ดูด้วยอันนี้ก็นั่นก็คงต้องปล่อยไปแต่ใครได้ครูบาอาจารย์ที่สอนให้สะอาดระเบียบขั้นต้นเอาไว้ได้ก็ยังดีก็แสดงว่าเขาก็มีบุญระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีบุญพอที่จะเอาตัวให้รอดได้จริงๆมันต้องมีบุญชนิดที่ขยันมองเข้าไปในตัวแล้วก็แก้ไขตัวเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดอย่างที่พระเนื้อนาบุญของเรากองพันเนื้อนาบุญพยายามทำอยู่อย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ถ้าอย่างนั้นเขาก็จะได้ประโยชน์เต็มที่แล้ววันหนึ่งเขาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเช่นเดียวกับพระโกณฑัญญะที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศธรรมจักรปุ๊บก็เข้าถึงธรรมกายปั๊บอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องเหล่านี้ก็คงเป็นบุญของแต่ละคนและเพื่อให้ได้แต่ละท่านแต่ละคนที่ได้บุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อย่างน้อยที่สุดก็ฝากเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ทำงานจะทำอะไรแล้วก็ขอให้อย่างที่คุณยายอาจารย์เตือนไว้จะทำอะไรอยู่ที่ไหนล่ะสะอาดและระเบียบจะเป็นพื้นความประพฤติขั้นต้นแล้วจะส่งเป็นทอดทอดเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัววันใดวันหนึ่งข้างหน้าส่วนพวกเราเองที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ที่นี่หรือว่าทางซูมก็ตามทีก็ฝากเอาไว้ว่าการเจริญภาวนาของพวกเราการสวดธรรม

0: นั่นแหละติดตามฟังในเทปให้ดีก็ละกันหลวงพ่อครูไม่ใหญ่หลวงปู่ก็เทศเอาไว้นำนั่งเอาไว้มีตั้งหลายเรื่องหลายราวอยู่ในเทปไปฟังเอาแล้วก็ปฏิบัติไปก็สังเกตไปเดี๋ยวความเป็นความสะอาดความเป็นระเบียบมันก็จะพัฒนาขึ้นมาในตัวเองเพิ่มขึ้นทีนี้สำหรับพวกเราที่เข้าวัดเป็นประจำอย่างนี้ก็อยากจะเตือนว่านี่พระธรรมจักรนะขอให้ฝึกขอให้สวดไปทุกวันนะยิ่งวันไหนอารมณ์ไม่ดียิ่งสวดไหลๆจบยิ่งดีสวดจนกระทั่งเลิกอารมณ์ดีเลิกอารมณ์เสียก็แล้วกันแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ควรจะนั่งต่อด้วยถ้านั่งต่อไปเพียงเฉลี่ยแล้ววันละชั่วโมงอย่างมากก็แค่รักษาใจให้ใสๆเท่านั้นแต่ถ้าได้อย่างสักสองชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะก้าวหน้าไปตามลำดับนะแต่ไอ้นั่ง5นาที10นาทีนั่งแก้บนนะก็มันก็ไม่ไปไหนแล้วนะก็เอาให้ได้นะธรรมจักรก็สวดไปเช้าเย็นนั่งสมาธิต่ำสุดนะวันละชั่วโมงถ้าจะให้ก้าวหน้าก็ควรจะเป็นสักสองชั่วโมงอยากก้าวหน้ามากเท่าไหร่ก็เพิ่มเวลาเอาเองก็แล้วกันแล้วสำหรับนั่นแหละพระธรรมญาตรานี่ถ้าใครไม่จนใจนะไม่มีอะไรทางบ้านหนักหนาสาหัสอยู่ต่อไปอีกสักพักนะไปกับพักพวกไปนั่งหลับตาที่เวรพีชเขาอีกสักพักหนึ่งหน้าเผื่อใจมันจะใสมันจะสะอาดมันจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นไปเห็นพระธรรมกายเห็นบุญชัดๆซะก่อนนะ
1: สาธุ
0: อย่างนี้แล้วก็กิเลสมันจะสึกกร่อนไปแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวไอ้ที่ฝึกได้มามันจะกร่อนแล้วมันจะเลิกนั่งถ้าไปซะอีกล่ะ
1: ครับ
0: ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดไม่จนใจพระธรรมญาตรานะพระกองพันไปเวิร์นเพสไปต่ออีกสักหน่อยแล้วก็มันก็จะเป็นบุญของท่านพบใดพบหนึ่งเบื้องหน้าแม้จะต้องศึกไปวันใดวันหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งเบื้องหน้าไปเจอพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าไปเจอครูบาอาจารย์ประเภทที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างหลวงปู่อย่างคุณยายอาจารย์ไปเจอครูบาอาจารย์อย่างนี้เข้าฟังท่านเทศปุ๊บก็บรรลุธรรมปั๊บเหมือนท่านโกณฑัญญะนะมันมีทางเป็นไปได้นะ
1: สาธุ
0: ก็วันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านและนะทั้งโลกและที่ฟังอยู่เข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันเหมือนอย่างท่านโกณฑัญญะเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกคนเถิด

ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้องแสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีการ

0: การที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

ผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ระหว่างนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันมาศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมาย

ที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอาการจิต

กลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็

วงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

งชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: ้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายังทิศายัง
0: ในทิศปัจฉิม

0: ในทิพพายัพ
1: ตารายาทุกขิมายา
0: ในทิพปีสาร
1: นาทินายาทุกขิมายา
0: ในทิพหรดี

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

0: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพระหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะณหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้เสมือนกับว่าทุกท่านได้มาร่วมกันถวายพระทหารในวันนี้เลยค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 เวลาในประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นี้นะคะตลอดงานบุญค่ะขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดนะคะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะ14พฤษภาคมวันนี้นะคะเด็กๆหลายๆคนเปิดเทอมแล้วนะคะบางโรงเรียนก็เปิดวันจันทร์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันพฤหัสศุกร์นี้แหละค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้วยนะคะพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจด้วยนะแล้วก็สุขภาพอนามัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะช่วงนี้บางวันก็มีฝนตกบ้างนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยค่ะก่อนที่จะไปร่วมกันสร้างมหาทานบารมีเช่นเคยนะคะทางรายการก็นำเรื่องราวดีๆในการที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะเรื่องที่ทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องทำบุญอย่างไรได้ผลมากค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะปริภาชกวัชโคตรค่ะซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนานะคะมีความสงสัยค่ะเกี่ยวกับการทำบุญในบวรพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญต้องมาทำบุญในพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะจึงตัดสินใจชักชวนสาวกค่ะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทูลถามพระองค์ค่ะ
2: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกคนอื่นสาวกอื่นๆไม่มีผลมากข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามคำที่พระโคดมผู้เจริญได้ตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยในดวงจิตแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นว่าปริภาชกละท่านนี้นะคะเป็นบัณฑิตที่มีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้เรื่องของเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงได้ตรัสต่อไปค่ะ
1: ค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบนะคะว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน3คนทำร้ายคนถึง3

0: 3คนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆา6แม้ตัวของผู้นั้นชื่อว่าถูกกลถูกขุดรากคือความดีและถูกประหารคือตายจากความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน3คนทำร้ายต่อคน3คนอย่างนี้เราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมและท่อโสโครกนั้นด้วยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพอย่างนี้เราตถาคตยังกล่าวการได้บุญอันมีกิริยาที่ทำอย่างนั้นเป็นมูลจะกล่าวอะไรถึงการให้ทานในผู้ที่เป็นมนุษย์เล่าน
1: อกจากนี้นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสต่ออีกค่ะว่าดูก่อนวัชชะแต่ถึงอย่างไรเราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากหาได้กล่าวว่าอย่างนั้นในผู้ทุศีลไม่และผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์5อีกทั้งประกอบด้วยองค์5ละองค์5คือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์5นี้ประกอบด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นอเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5นี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลที่ละองค์5และประกอบด้วยองค์5อย่างนี้มีผลมาก
0: ค่ะในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นเมื่อได้รับการฝึกแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีคนทั้งหลายใช้งานหนักได้สารพัดหาได้พิถีพิถันในสีของมันไม่ในหมู่ของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันในชนชาติใดชาติหนึ่งจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลซึ่งฝึกตนแล้วมีวัดอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบด้วยหิริละชาติและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วปลงหนักแล้วปลอดโปร่งแล้วเสร็จกิจไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลไพศาลส่วนผู้ไม่สดับไม่รู้จักบุญญเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอนิสงส์เล็กน้อยชนเหล่านั้นมีศรัทธาเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยคนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับ
1: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นหลักให้ทุกท่านนะคะถ้าหากว่าเราจะทำบุญก็ควรจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้สมกับทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากค่ะฉะนั้นนะคะเมื่อตั้งใจที่จะทำบุญแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญญเขตคือทำให้ถูกเนื้อนาบุญค่ะลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากลงทุนมากก็ยิ่งได้มากทับทวียิ่งขึ้นไปเพราะว่าการเลือกนั้นนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญอยู่เหมือนกันค่ะว่าเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อปุ๋ยดีดินดีผลดีย่อมงอกงามไพศาลนำความพึงพอใจมาให้ผู้เป็นเจ้าของชั้นใดนะคะ ผลบุญก็ย่อมเกิดขึ้นในบุญเขตอันเยี่ยมส่งผลไพบูลย์ชั้นนั้นค่ะ
0: ค่ะช่วงเวลาของการที่เราจะได้ไปร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก็มาถึงแล้วนะคะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะไปร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานในตอนนี้กันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมาก

ระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรา

เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียน

0: เชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธ

Ra. เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ฉัตรชัยโควัฒนไพศาลและกัลยาณมิตรคุณแม่วิไลลักษณ์โควัฒนไพศาลหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: มมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ

0: นี
1: ้ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: น้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แต่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ

0: จิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคขยาวหัง
1: อาสวัคขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพัฒหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC อยู่ณขณะนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีค่ะแล้วก็น้อมถวายภัตตาหารไปพร้อมๆกับตัวแทนสาธุชนที่น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในขณะนี้เลยนะคะและในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันพระรหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมนูภัตตาหารในวันนี้นะคะวันนี้มีแกงส้มผักรวมค่ะผัดฉาลูกชิ้นปลากรายนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่ทอดเทริยากิไข่พะโล้หมู3ชั้นและก็ยำวุ้นเส้นโบราณค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เป็นแกงส้มผักรวมค่ะผัดฉ่าลูกชิ้นสาหร่ายเจผัดเปรี้ยวหวานหมูกรอบเจยำวุ้นเส้นโบราณและขนมหวานรวมมิตรน้ำเชื่อมค่ะ
3: ค่ะก็ปลื้มใจกันนะคะในการถวายเพราะว่าอานิสงส์ก็จะเกิดแก่ผู้ถวายแล้วก็ผู้ที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารด้วยเช่นเดียวกันค่ะสาธุชนท่านใดนะคะมีภัตตาหารอยากจะถวายก็สามารถมานำมาได้นะคะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันนะคะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือว่าการเป็นเจ้าภาพหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะ0971696455 0944919916ค่ะแล้วก็ไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถนำภัตตาหารมาได้ก็สามารถร่วมบุญออนไลน์นะคะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี15212020087ค่ะธนาคาร

0: กรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะและก็ร่วมบริจาคผ่านทาง donate.dkcement ก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกบุญเฉพาะกิจเฉพาะการได้นะคะรวมถึง LINE Official นั่นก็คือที่ LINE OA @dhammakaya ค่ะทั้ง2ช่องทางนี้เมื่อร่วมบุญผ่านระบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถรับใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีเลยนะคะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาร่วมสะสมบุญกันแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการสะสมบุญที่หอฉันคุณยายแล้วค่ะก็ยังมีบรรยากาศจากทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์ทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทาง YouTube GBN US นะคะแล้วก็ GBA ทาง Facebook ค่ะ GBN by DMC นะคะช่วงนี้เราไปนี่ดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าจะคึกคักกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเป็นเดือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชานะคะก็ขอสวัสดีนะคะผ่านช่องทางช่องทาง Facebook ก่อนนะคะคุณพรสุขค่ะคุณอรพินนะคะคุณขวัญชุยาคุณประภาสิริค่ะก็ได้บอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุนะคะรวมถึงคุณแอปเปิลคุณนิตยาด้วยนะคะก็นี่อันนี้คุณนิตยามาบอกกิจกรรมสนุกสนานบุญบันเทิงในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความแห่งความดีมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลของโลกนะคะแฮชแท็กเวสากแล้วก็แฮชแท็กเวสากเดย์ค่ะ
0: ค่ะก็มาดูนะคะทาง YouTube เช่นเคยนะคะหลายๆท่านเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะคุณนพนนนะคะมาแล้วกับอนุโมทนาบุญด้วยครับนะคะคุณดาชุก้าค่ะสาธุสาธุค่ะคุณแก้วเอสวัสดีคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกแล้วก็ติดแฮชแท็กมานะคะวันสำคัญสากลโลกนะคะหลายๆท่านก็ยังไม่ได้ติดแฮชแท็กนะคะเรียนเชิญเลยนะคะก็มาร่วมสนุกสนานกันนะคะแล้วก็จะได้รับของที่ระลึกก็คือเป็นบัตรรับของรับผ้าไตรนะคะไปถวายกันนะคะที่หอฉันคุณยายอาจารย์คุณเพ็ญศรีบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จสาธุสาธุค่ะคุณสมบุญนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะคุณนา1815น้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุครับนะคะคุณจิรวัตรอนุโมทนาบุญสาธุค่ะแล้วก็คุณอมจี๊ดนะคะบอกว่าสาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับนะคะคุณฟ้าใหม่เช่นเคยฟ้าใหม่ใจใสๆนะคะส่งอีโมจิมาเยอะเลยอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะทาง Facebook มีอีกไหมคะ
1: ค่ะก
0: ็คุณสายพินดวงแก้วอ้าวทาง Facebook หาไปก่อนนะคุณสายพินดวงแก้วนะมาแล้วนะคะ
1: ค่ะ okay. ทาง Facebook ก็มีข้อความดีๆมากมายนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดติดแฮชแท็กกันก็เชิญชวนนะคะได้ติดแฮชแท็กมาด้วยมาร่วมสนุกกันนะคะจะได้ไปสั่งสมบุญกันต่อนะคะในการที่จะได้รับบัตรถวายผ้าไตรด้วยนะคะ
0: ค่ะในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะมาร่วมฟังธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของเรานะคะเรียนเชิญค่ะ

จิตใจของเรานี้จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนกับร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันในการประกอบภารกิจการงานมีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ใจผ่องใส

เป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราควรชำระล้างทั้งสรีระร่างกายและจิตใจให้สะอาดควบคู่กันไปพร้อมๆกันมีวาระพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์การเห็นเรื่องราวความเป็นไปของเปรตและปฏิปทาของผู้ที่จะไปบังเกิดเป็นเปรตของพระพุทธเจ้านั้นมีความแจ่มแจ้งชัดเจนมากถ้าดูประมาณเหมือนต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนมีเงาโปร่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผู้มาอาศัยแต่มีเหตุบังเอิญให้ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเนื้อตัวถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมีความหิวกระหายเดินทางหาต้นไม้เพื่อเป็นที่พักระหว่างทางคนผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วรู้ว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งพอจะเป็นที่พักให้อาศัยได้บ้างก็มีใจกรุณาแนะนำว่าพอมหาจำเริญถ้าท่านเดินไปทางนี้จะไปถึงต้นไม้ซึ่งพอจะเป็นที่พักอาศัยของท่านได้บ้างนมพระเนจรท่านนั้นเมื่อเดินตามทางที่คนมีตาดีบอกในไม่ช้าก็ลุถึงต้นไม้นั้นตามคำบอกเล่าทุกอย่างพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะทรงเห็นผู้ทำบาปอกุศลเอาไว้ในโลกนี้แล้วเห็นเลยไปอีกว่าชีวิตหลังความตายของเขาต้องไปเสวยทุกข์ที่ไหนบ้างเช่นเข้าถึงเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาในเปรตโลกพระพุทธองค์ทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์สามัญทั่วไปเพียงแต่บางทีก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาบอกเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้พุทธบริษัทสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกแสดงเป็นเหมือนใบไม้ในป่าซึ่งมีมากมายก่ายกองมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเขตพระนครราชคฤห์พร้อมกับประสงค์สาวกเป็นอันมากรุ่งอรุณวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ

ให้ท่านแสดงการยิ้มแย้มขึ้นมาพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ขอท่านยังถามผมในสำนักของพระบรมศาสดาเถิดว่าแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีกเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ครั้นกลับจากบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายบังคมและได้นั่งในที่สมควรแล้วพระลักขณเถระเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ถามพระโมคคัลลานเถระต่อเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเถระได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิจกูฏพร้อมกับท่านเมื่อเช้านี้ผมได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศพวกแร้งบ้างกาบ้างนกตระกุมบ้างต่างก็โผถลาตามถึงตามจิกตีโครงกระดูกนั้นและโครงกระดูกนั้นก็สามารถส่งเสียงร้องครวญครางได้ผมจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็มีอยู่การได้อัตภาพเห็นปานนี้ก็มีเหมือนกันครั้นคิดเช่นนี้แล้วผมจึงได้แสดงอาการยิ้มขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธฎีกาว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอสาวกของเราเป็นผู้มีญาณหนอเพราะว่าสาวกของเราได้เห็นสัตว์เช่นนั้นได้จักได้เป็นพยานของเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้เพราะหากว่าเราจะพยากรณ์สัตว์นั้นไซคนบางพวกเขาจะไม่พึงเชื่อเราข้อที่คนทั้งหลายไม่เชื่อเราก็จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าประวัติของเปรตโครงกระดูกที่พระเถระเห็นในเช้าวันนั้นว่าแต่การเปรตตอนนั้นเคยเกิดเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคฤห์ครั้นตายไปแล้วเดิมหน้าแห่งผลกรรมนั้นเขาจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องหมกไหม้อยู่ในมหานรกเป็นเวลานานพอพ้นจากทุกข์โทษในนรกก็หลุดมาอยู่ที่อุสธนรกเมื่อกรรมมาบางก็มาอยู่ในยมโลกมาหลุดจากการเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อได้เศษบาปกรรมยังเหลืออยู่ต้องเสวยทุกขเวทนาดังที่ท่านโมคคัลลานะเห็นเมื่อเช้านี้แหละท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทั้งด้านมีฤทธิ์มากการไปตรวจดูความเป็นอยู่ของสัตว์นรกหรือชาวสวรรค์จึงเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งทีเดียวที่ท่านเห็นเปรตด้วยตาเนื้อของท่านเองเมื่อเห็นแล้วก็จะนำมาเล่าให้พระบรมศาสดาได้รับฟังในท่ามกลางมหาสมาคมอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าจะได้พยากรณ์เรื่องกฎแห่งกรรมของสรรพสัตว์แก่พุทธบริษัทได้รับฟังกันบางวันพระเถระก็เห็นเปรตรูปร่างผอมโซเอาค้อนเหล็กลูกแดงด้วยเปลวไฟตีกระหน่ำลงไปบนศีรษะตัวเองไม่มีว่างเว้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าที่ต้องมาเสวยกรรมเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเคยเป็นคนพาลสันดานร้ายประกอบด้วยโทสะจริตลืมคิดถึงคุณของพ่อแม่

พอโกรธขึ้นมาก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้จึงเอาไม้เอามือตบตีหัวบิดามารดาด้วยอกุศลกรรมที่ทำบาปต่อบุพการีเช่นนี้พอสิ้นชีวิตลงจึงมาเกิดเป็นเปรตบ้าก้มหน้าก้มตาจะเอาค้อนเหล็กแดงปราบประหารตีศีรษะตนเองอยู่เป็นนิดโดยฤทธิ์แห่งอกุศลกรรมชักนำให้เป็นไปจากเรื่องราวของเปรตที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าติดต่อกันหลายวันให้ลูกๆได้รับฟังอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตต้องเสวยความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากเป็นหลักไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเกิดเองนะจ๊ะอันที่จริงการในมนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยมีเบื้องหลังซึ่งเป็นมุมมืดของชีวิตที่จะทำเอาไว้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยหรือปฏิปทาที่ทำสัตว์ให้ไปเกิดในอบายภูมิโดยเฉพาะไปเป็นเปรตนี้ก็คือความตระหนี่และประมาทในชีวิตไปทำอกุศลกรรมบถซึ่งเป็นความชั่วที่ทำทางกายวาจาและใจอกุศลกรรมบถ10ประการก็ได้แก่ประพฤติผิดทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดทางวาจาก็ได้แก่เป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและบาปทางใจคือโลภอยากได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าบาปทำเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ทุกขติและเป็นทางไปสู่ความเป็นเปรตผู้หิวโหยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและทรงเมตตานำมาแนะนำเราเอาไว้แล้วก็ให้ลูกๆได้ละเว้นบาปทำเหล่านี้แต่ให้ประพฤติกุศลธรรมคือกุศลกรรมบถ10ซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเราควรเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเดียวบาปอกุศลทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงวิญญาณสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ลูกเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่แม่ลูกก็ไม่ยอมให้ความจนเป็นอุปสรรคแม่จะพาลูกๆไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเสมอๆส่วนพ่อนะคบแต่เพื่อนขี้เมาพากันตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานทุกวันยกเว้นแต่ในช่วงเข้าพรรษาพ่อจะรักษาศีลพ่อจะรักษาศีลไม่ดื่มสุราแต่พอออกพรรษาปุ๊บพ่อก็ล้างแค้นเลยกลับมาดื่มอีกดื่มล้างแค้นอย่างนี้เรื่อยมาจนตัวลูกอายุได้20ปีแม่จึงตัดสินใจบอกพ่อว่าตอนเข้าพรรษา3เดือนพ่อยังหยุดดื่มได้ไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วทำไมไม่เลิกดื่มไปให้มันทั้งปีเลยล่ะพ่อฟังก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริงจึงหักดิบเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปกติพ่อจะเป็นคนตระหนี่ไม่เคยทำบุญตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพ่อจะฆ่าสัตว์มาทำอาหารตั้งแต่นู้นนะเต่าแล้วพ่อก็หันมายึดอาชีพประมงเรียกว่าทำกินทุกอย่างตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแม้กระทั่งสัตว์ที่บินได้ในอากาศซึ่งพอตัวลูกย้ายมาสร้างครอบครัวที่เยอรมันพ่อก็เปลี่ยนมาทำสวนจนเมื่อ2ปีที่แล้วพออายุ72ปีอยู่ๆท่านก็เริ่มปวดสะโพกแล้วก็เดินหกล้มในสวนบ่อยๆแล้วขาพ่อก็เริ่มไม่มีแรงเดินได้2 3 9ก็ล้มหรือเพียงแค่จะลุกขึ้นยืนก็ล้มแล้วลูกๆก็พาพ่อไปหาหมอมาแล้วทุกประเภททั้งหมอแผนอดีตหมอแผนปัจจุบันหมอแผนอนาคตแล้วก็หมอนวดเส้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนต้องซื้อไอ้ที่ค้ำสี่ขาไว้ให้พ่อใช้พยุงตัวเวลาเดินในบ้านแล้วก็ขึงเชือกไว้ให้พ่อเกาะสภาพพ่อวัย70กว่ากลับไปเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกเลยลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะอยู่ไกลกันคนละทวีปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะช่วยท่านได้โชคดีที่ได้ลูกได้มารู้จักหมู่คณะลูกก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงพ่อเมื่อลูกได้ทราบข่าวการสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงรีบตัดสินใจสร้างองค์พระให้พ่อทันทีเมื่อทำบุญเสร็จลูกก็รีบโทรกลับเมืองไทยเพื่อบอกให้พ่ออนุโมทนาแล้วก็ส่งรูปองค์พระไปให้พ่อให้ท่านรู้ว่าท่านได้สร้างพระแบบนี้แล้วก็ให้ท่าน

0: นึกถึงบุญสร้างพระทุกวันโอ้อัศจรรย์หลังจากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นทันทีขาเริ่มมีแรงจากที่แต่ก่อนแค่ยืนก็ล้มแล้วล้มอีกก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงจนสามารถก็ค่อยเดินได้ทีละก้าวเวลาผ่านไป1 เดือนหลังจากสร้างองค์พระพ่อก็สามารถเดินในบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ที่ค้ำ4 ขาอีกเลยและสามารถออกไปไหนมาไหนนอกบ้านได้ด้วยเห็นไหมจ๊ะ10 ปีที่แล้วสามีชาวเยอรมันลูกที่จะแต่งงานกับลูกแต่สามีเราเป็นคนดื่มเบียร์ไวน์หนักมากยิ่งพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มดื่มกันตั้งแต่บ่าย 1 โมงพอเมาก็หลับไปถึง6 โมงเย็นตื่นมาดื่มต่อถึงเที่ยงคืนเวลาเข้าห้องน้ำก็จะทำเลอะเทอะมากทั้งอุจจาระและปัสสาวะหรือไม่ก็เจียนออกมาด้วยลูกต้องคอยตามล้างตามเช็ดตลอดเวลาร้ายกว่านั้นแม่สามีลูกจะอายุ40แล้วก็ยังปัสสาวะรถที่นอนเกือบทุกคืนมันน่าตีแบบนกพิราบเนี่ยตีแบบนกพิราบเนี่ยแล้วก็จะมารบกวนและขัดขวางเวลาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลาเรามีลูกชายด้วยกัน1 คนอายุ8 ขวบเขาทรมานตัวลูกตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตัวลูกของเขาเพราะทำท่าจะคลอดก่อนกำหนดอ๋อลูกชายเนี่ยที่อยู่ในท้องเนี่ยทรมานตัวลูกเจ้าของเคสหมอจึงให้กินยาเลี้ยงให้อยู่จนครบ9 เดือนพอเกิดมาลูกชายจึงมีโรคติดตัวมาด้วยคือโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงบางวันอยู่ดีๆก็ตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ลูกชายก็ไม่ยอมหาหมอไม่ยอมกินยาลูกก็ต้องอดหลับอดนอนดูแลเขาตลอดเวลาคุณย่าของเด็กจะมาพาไปเลี้ยงแล้วก็อบรมให้เป็นแบบวัฒนธรรมฝรั่งไม่ต้องไหว้ใครให้เอาแต่ใจตัวเองลูกจะทุกข์ใจมากเพราะลูกตัวเองแท้ๆแต่ไม่สามารถสั่งสอนเขาได้จนกระทั่งมี DMC ลูกจึงสอนเขาด้วยเรื่องนรกสวรรค์คนที่แวดล้อมลูกมีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้ลูกทำความดีตั้งแต่สามีหรือกระทั่งน้องชายแท้ๆของลูกที่ตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วยน้องชายน่ะเคยบวชตอนอายุ23 ปีเป็นการบวชแก้บนแก้บนได้ถึง4 พรรษาก็มีแต่บวชไปนิพพานในบวชแก้บนแล้วปีนั้นน้องได้รับบาดเจ็บตอนกำลังออกเรือไปหาปลาแต่คนขับใส่เกียร์ผิดเรือหันทิศพุ่งหาฝั่งไปชนลูกกรงบ้านคนอื่นน้องชายจึงวิ่งไปบริเวณหัวเรือเอามือยันลูกกรงไว้ไม่ให้เรือไปชนแต่ไม่สามารถห้ามได้เรือพุ่งชนลูกกรงแรงกระแทกทำให้สร้อยที่น้องชายใส่อยู่ฝังลงไปในเนื้อต้องเย็บ20 เข็มระหว่างรักษาตัวน้องจึงบ่นว่าขอให้หายป่วยแล้วจะบวชแก้บนช่วงที่บวชน้องไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็บวชแก้บนต่อมาจึงลาสิกขาแล้วก็ตามลูกมาต่างประเทศนี่แหละมาอยู่ที่นี่น้องกับกลายเป็นคนชอบพูดขัดเวลาลูกจะทำบุญน้องเคยฟังฝันในฝันแต่เขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจจนวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเป็นครูไม่ใหญ่พาเขาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนี่อ่านตามเขาว่าฟังไหมล่ะ
1: ฟังครับ
0: เขาเห็นคนที่ตายไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายมาหาร้องขอความช่วยเหลือในฝันครูไม่ใหญ่บอกให้เขาดูเอาไว้ว่าใครที่ทำบาปกรรมมันจะตกนรกพอตื่นขึ้นมาน้องชายก็เปลี่ยนไปเกิดอาการอยากนั่งสมาธิทันทีพยางน้องชายคนนี้เป็นคนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานแล้วเธอไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิพอมาอยู่ที่เยอรมันจึงไปนับถือต่างศาสนาเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วและถูกสามีคนก่อนซ้อมจนประสาทฟั่นเฟือนตั้งนอนโรงพยาบาลประสาทส่วนตัวลูกนั้นมักจะเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กลูกชอบทำบุญรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเป็นประจำเมื่อมาสร้างบารมีกับหมู่คณะลูกจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับเมื่อปลายปี 46ลูกทำสมาธิไปจนหลับฝันไปว่า

0: มีผู้ชายมาพาลูกไปแล้วก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าตัวลูกจะมีอายุแค่ไหนอายุถึงแค่ไหนลูกตอบว่าอยากรู้เขาจึงพาไปดูแผ่นตารางชีวิตของมนุษย์ยาวสุดลูกตาลูกเห็นว่าของลูกอายุแค่45ปีตอนนี้อายุ43ปีแล้วลูกเห็นก็เลยรู้สึกตกใจกลัวหลังจากนั้นเขาก็พาลูกไปที่ป่าทึบมืดได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเห็นผู้หญิงโดนตีด้วยแส้จนสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาตีอีกแล้วประชาคนนั้นก็บอกกับลูกว่าถ้าเจ้าอยากอายุยืนให้รีบทำบุญแข่งกับตารางชีวิตที่ได้เห็นแล้วลูกก็ตกใจตื่นมันนี่น่าจะฝันอย่างนี้กันเยอะๆนะคำถามบุพกรรมใดพ่อยังป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงจะแก้ไขวิบากกรรมในอนาคตได้อย่างไรและทำไมอาการของพ่อจึงดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ทำไมลูกจึงเกิดมาแวดล้อมด้วยบุคคลที่คอยขัดขวางการทำความดีทั้งคำพูดและการกระทำทั้งสามีและน้องชายทำไมลูกจึงเจอสามีที่เราต้องมาดูแลเหมือนเราเป็นทาสรับใช้ถ้าลูกอดทนอยู่กับสามีต่อไปเพื่อใช้กรรมจะสามารถหมดในชาตินี้หรือไม่ลูกชายมีกรรมอะไรถึงป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงอาสันนิษฐานไปสิจ๊ะบอกเป็นเพราะอะไรลูกและลูกชายเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรทำไมเขาจึงทรมานลูกตั้งแต่อยู่ในท้องอยากจะคลอดก่อนกำหนดอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ต้องทรมานแบกท้องเขาไว้จนคลอดบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกบาดเจ็บหนักจากเรือกระแทกสิ่งที่น้องชายฝันว่าคุณครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วทำไมน้องชายถึงฝันอย่างนั้นทำไมภรรยาของน้องชายจึงถูกสามีคนก่อนซ้อม จนตัวเองมีอาการทางประสาทแล้วทำไมเธอจะไม่นับถือความเชื่ออื่นทำไมตัวลูกจึงขี้โรคมาตั้งแต่เด็กแถมหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำช่วยกันจำนะช่วยกันตั้งคำถามขี้โรคหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำจำได้ไหมจ๊ะที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ที่มีคนลงทันนั้นจริงหรือไม่เพราะอะไรลูกจึงฝันเช่นนั้นและลูกจะมีอายุแค่45ปีตามตารางที่ฝันหรือเปล่าคะและจะแก้ไขอย่างไรปกติคนเราต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตก็มักเป็นความกดดันเอามาฝันร้ายด้วยแต่ทำไมในชีวิตจริงลูกเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแต่เมื่อได้นั่งสมาธิก่อนนอนทำให้ฝันแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตประจำวันนั้นทุกข์ใจแต่นอนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเพราะก่อนนอนนั่งสมาธิลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อมาอย่างไรคะเข้าใจถามอย่างนู้นหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพ่อป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเห็นไหมจ๊ะว่าทุกอย่างนี่มันมีวิบากทั้งสิ้นหลังจากลูกสร้างพระธรรมกายยำตัวให้อาการพ่อดีขึ้นเพราะบุญไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงจ้าบุญสร้างพระนี่แหละลูกเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ขัดขวางในการทำความดีนั้นเพราะลูกขาดบุญในอดีตที่สนับสนุนคนทำความดีและก็ไม่อนุมาอนุโมทนาที่บุญที่คนเขาทำความดีแล้วจ้ะมันจึงโดนขัดขวางมึงลูกต้องมาดูแลสามีประดุจทาสรับใช้เพราะกรรมในอดีตลูกก็เคยทำตัวอย่างเนี้ยในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเป็นภาพในอดีตของลูกลูกก็ต้องอดทนจ้าแล้วก็มันทั้งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้หลุดพ้นจากภาวะนี้นะจ๊ะลูกชายป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นพ่อค้ามักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยเอาของไม่ดียัดใส่ในของนั่นให้ลูกค้าจ้ะเมื่อลูกชายอยู่ในท้องลูกตัวลูกเองก็รู้สึกทรมานเพราะกรรมในอดีต

ลูกกับลูกชายคนนี้ก็เกิดเป็นแม่ลูกกันโดยทำธุรกิจการค้าเวลาจะขายของให้ลูกค้ามักถ่วงตาชั่งให้มันหนักแต่สินค้านั้นเบาเช่นของที่จะขายน้ำหนักจริง8กิโลแต่ถ่วงให้เกินจริงเป็น10โลเป็นต้นโดยช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ก็เลยมาถ่วงในท้องลูกมั่งจึงทำให้อยากคลอดก่อนกำหนดแต่ตัวลูกเองได้พยายามประคับประคองท้องที่หนักนั้นจนครบกำหนดซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานมากจ้ะน้องชายบาดเจ็บด้วยเรือกระแทกเพราะกรรมที่ทำปานาติบาตในปัจจุบันทำประมงได้ส่งผลในปัจจุบันจ้ะสิ่งที่น้องชายฝันว่าครูไม่อยากพาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นก็เป็นเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับครูไม่ใหญ่ได้เริ่มเตือนจึงทำให้ฝันไปและทำให้มีฮีริโอตตัปปะขึ้นมาในใจทำให้ละอายต่อการทำบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปจ้าระยางน้องชายที่ถูกอดีตสามีซ้อมจนมีอาการทางประสาทละเสกกรรมในอดีตสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเวลาดื่มเหล้าเมาแล้วมักจะเช่าอาละวาดชกตีทุบต่อยสมาชิกทุกคนในครอบครัวกรรมนี้ก็ได้ตามมาส่งผลเหตุที่เธอหันไปนับถือความเชื่ออื่นเพราะเธอไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงทำให้ไม่มีความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจึงง่ายต่อการชักจวงชักชวนให้คล้อยตามง่ายลูกขี้ร้องแต่เด็กหลับก็ยากตื่นก็ง่ายขี้หลงลืมปวดหัวเป็นประจำเพราะกำเนิดดีชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มีทำอาหารทำเป็นอาหารเป็นประจำอีกท่านมีกรรมที่เป็นแม่ค้าเวลาขายของชอบโกหกจึงทำให้เป็นคนขี้หลงขี้ลืมที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ลงทันนั่นก็เป็นเพราะกรรมบันดาลหรือกรรมนิมิตแต่ก็แก้ไขได้โดยการสร้างบุญอย่างที่ลูกกำลังทำอยู่คือทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตให้มีชีวิตยืนยาวตลอดยาวนานๆเพื่อสร้างบารมีจ้ะและอย่าท้อถอยในชีวิตนะลุงนะอย่าท้อถอยจนคิดอยากตายก่อนเวลาอันควรให้อดทนทำความดีให้เต็มที่ก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนะลุงนะชีวิตจริงลูกเจอเรื่องทุกข์ใจแต่ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมฝันเห็นพระพระแจ้งลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กกับบุญที่ทำกับหมู่คณะจึงทำให้ฝันดีซึ่งจะทำให้มีกำลังใจสู้ชีวิตจ้าลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตอนที่ไม่เจอกันก็หลายพุทธันดรแล้วแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันจึงทำให้มาเจอหมู่คณะในชาตินี้อีกและระหว่างที่ไม่เจอหมู่คณะก็ลำบากมากลำบากกว่าชาตินี้มากหลายเท่าทีเดียวชาตินี้ก็ถือว่ากรรมเบาบางแล้วนะลุงนะจึงได้กลับมาเจอหมู่คณะถือว่าเป็นบุญญาลาภแล้วที่มาเจอกันอีกดังนั้นจะได้น้อยใจให้อดทนสร้างบารมีให้เต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะได้กลับไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และภพชาติต่อไปก็จะได้ไม่มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างชาตินี้

ถือว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะหลวงพ่อธรรมชโยอายุท่าน82ปีพระเนนมาเยอะญาติพระญาติโยมเหมือนจะดีใจกับท่านที่ท่านมีอายุบรรพันยืนแต่ทำบุญมาตลอดเลยภาคใต้200 300กว่าวัดด้วยทั่วประเทศก็40,000กว่าวัดโอ้ทำบุญมากเลยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยที่ได้เป็นถือว่าเป็นการจันลงทำให้ศาสนาเจริญมั่งคงสืบต่อไปถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยบำรุงแล้วก็คงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นขออวยพรในท่านมีอายุมั่งขวัญยืนเป็นร่มโพล่มไทรทองของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านหลวงพ่อธรรมโย

ตั้งแต่เริ่มสร้างนะปี29แล้วก็จะก่อสร้างมุงแปลกมีอาคารนะปี29จำได้เพราะว่ามาตามฎีกาคัดพบราชการเดิมจะไม่เคยมาแทนมาเองแต่ที่มานี้ก็ปลื้มใจที่ว่ามาครั้งแรกกับมาปัจจุบันมันกับหน้ามือหลังมือเลยการแตกต่างการก่อสร้างการญาติโยมอะไรต้องต้อนรับดีดูดีเรียบร้อยดีการทำมาคารวะอะไรต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งโดยความคิดมาต่อไปนะวัดธรรมกายนี้จะยึดเป็นหลักของประเทศไทยก็ได้เพราะมันอลังการเกินเพิ่มใจที่หลั่งไหลมาร่วมบุญครั้งนี้มันหายากอ่ะที่มาร่วมอย่างนี้ตั้ง 40,000 รูป 40,000 วัดไม่น้อยยากเราจัดไม่ได้หรอกไม่เหมือนท่านท่านมีบุญมากจริงๆจัดได้อย่างนี้ไม่ใช่น้อยแถมยังพระต่างประเทศด้วยมาพระเจ้าพระศรีลังกาก็มาด้วยพม่าก็มาด้วยถือว่าไม่ธรรมดาบ้อนเลยรักษาอะไรต่างๆมันตั้งแต่คนทั่วโลกเลยมันมาคิดว่าคงจะยากในการจิตจังสูญหายวันที่ในตำนานกล่าวว่า 5,000 ปีคงจะถึงคงจะถึงดังนั้นอาตมาก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมในครั้งนี้ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มใจของพระพุทธศาสนาอยู่เป็นผู้มุ่งของลูกศิษย์ลูกหาทั้งมวลให้อายุมั่นขวัญยืนตลอดด้วยอายุวรรณะสุขภาระดังที่ท่านปรารถนาเอาไว้จะอยู่ไปเพื่อพระศาสนาสร้างบุญกับพระศาสนานานๆต่อไปขอนมัสการหลวงพ่อธรรมจโย

มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล

0: 82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทางไลน์ ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามของไทย
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

เป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะในโลกปัจจุบันทุกคน

ต่างมุ่งหาทรัพย์เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวจะหาที่ไหนที่จะมีผู้ยอมลำบากเดินทางไกลสละทรัพย์สละเวลาท่ามกลางอากาศร้อนแต่ทุกท่านกลับสละสิ่งเหล่านี้ด้วยรอยยิ้มยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้เพราะการที่ใครสักคนจะให้ข้าวสักทัพพีแก่ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่ายในวัฏฏสงสารอันยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต่างจมอยู่ในทะเลทุกข์ไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกระทั่งมีการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยและทรงตรัสว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังตรัสว่าการได้ฟังธรรมเป็นการยากเพราะแม้พระองค์จะแสดงธรรมอยู่ต่อหน้าผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนในแสนกัปจะไม่สามารถเข้าใจได้และเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะมีบุญมากแค่ไหนก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมแต่ด้วยวัดของเรามีการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ศาสนาในเชิงรุกเช่นบันคุ้มครองโรคที่ผ่านมาคฤหัสถ์บรรพชิตอย่างน้อยกว่า 200,000 ชีวิตจึงได้สวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานเปิดหนทางสวรรค์และนิพพานที่แม้ใครจะมี

ได้มีภิกษุสามเณรนับพันชีวิตรวมถึงที่ไม่ได้อยู่ณที่นี้ด้วยซึ่งไม่มีวัดใดในโลกที่จะมีอีกแล้วหรือหากมีก็จะต้องตระเวนไปหลายวัดภัตตาหารของท่านธนบดีในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาสังฆทานให้มรรคผลนิพพานแก่ผู้คนสืบอายุพระศาสนาเป็นกำลังให้พระเนนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและเพื่อได้ให้ธรรมทานแก่สังคมสืบต่อไปให้ผู้ฟังได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีที่พึ่งให้กับตัวเองท่านธนบดีจึงเป็นผู้มากด้วยมหาสมบัติเก่ากว่ามหาเศรษฐี

0: แม้ตลอดชีวิตคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทถวันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วผ่านให้ประสบความสำเร็จเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: โทเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจันทร์ถึงเสาร์นะคะอย่าลืมค่ะ 10:30 นเป็นต้นไปนะคะเรามีนัดหมายเจอกันนะคะอยู่ใกล้ๆเรียนเชิญเลยนะคะมาร่วมกันถวายภัตตาหารที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลๆค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gpnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเข้าไปแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็ดีนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะจะมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วง 10:30 นแล้วก็มาร่วมกันถวายพัตตาหารค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะของ gvnus.com ก็มีให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
0: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือสะดวกผ่านทางเว็บไซต์นะคะได้ที่ donate.dkcmen.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE OA @ดัมมะคยาค่ะ
1: ค่ะในช่วงท้ายนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรหนังสือบาลีนักธรรมทางก้าวหน้าเวิลด์เบกค่ะวันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคมนี้นะคะพิธีเริ่มในเวลา 13:00 น.

0: กา30นาทีห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะประธานประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะขอเรียนเชิญเข้าร่วมองค์การบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสมัครบวชได้นะคะที่หมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ
0: ค่ะและผู้มีบุญทุกท่านนะคะสามารถร่วมสังสมบุญใหญ่ในพิธีประดิษฐานพระประธานและบรรลุและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในภาคพื้นยุโรปบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16แล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถไปพบเจอคุณรณกรได้ด้วยนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดนะคะเดี๋ยวขึ้น LINE ID ให้ที่หน้าจอเลยนะคะคุณพัฒนิดาเครือเถา LINE ID PASNITA นะคะหมายเลขโทรศัพท์0610577266แล้วก็คุณฤทัยรัตน์ค่ะตโนดแก้วนะคะ LINE ID RUTHAIRUT นะคะ0815615740บันทึกหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าจำไม่หมดจดไม่ทันนะคะก็แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ตอนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะนะภาคพื้นอเมริกาแคนาดาค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่กับพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาค่ะณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวัน

0: 539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะแล้วก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านธนาคารออมสินด้วยนะคะที่เลขที่บัญชี02-04-7699-1235ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะหรือว่าสแกน QR Code นะคะทั้งการร่วมบุญนะคะผ่านธนาคารออมสินหรือว่าจะสแกน QR Code ทาง LINE เอาไว้ก่อนนะคะที่จะได้ติดต่อสอบถามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีไหว้ครูพร้อมทางพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษาและพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่อภิธรรมบัณฑิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนพระอภิธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวรยโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้จัดการสำนักเรียนพระอภิธรรมเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ผู้เป็นคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพระอภิธรรมมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้นำประกอบพิธีไหว้ครูโดยมีนักเรียนพระอภิธรรมที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ต่างร่วมกันสรรเสริญพระคุณครูด้วยบทบูชาครูเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้เมตตาสอนให้พ้นจากความโง่เขลาทั้งปวงเนื่องด้วยวิชาพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยปรมัตถธรรมหรือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมมุติโลกหากผู้ใดได้ศึกษาก็จะได้เข้าใจกฎไตรลักษณ์ถอดถอนความยึดมั่นทั้งปวงอีกทั้งนักศึกษายังได้แสดงความกตัญญูอันเกิดจากการไหว้ครูก็ยิ่งจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากขึ้น

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชม

0: กตัญญูอันเกิดจากการไหว้ครูก็ยิ่งจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากขึ้นโดยในพิธีมีผู้แทนนักศึกษาได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และพระอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาพระอภิธรรมบัณฑิตแด่พระภิกษุผู้สอบผ่านหลักสูตรพระอภิธรรมบัณฑิตซึ่งต้องใช้เวลาเล่าเรียนถึงเกือบ8ปีแต่ละรูปจึงน่าอนุโมทนาและน่าให้การสนับสนุนยิ่งนักโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนคือกัลยาณมิตรพรทิรัตน์เขียวสวัยและกัลยาณมิตรกนกชลธรเกตเล็กนอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายกองทุนยานพาหนะโดยเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรนิพาพรจำปามูลและกัลยาณมิตรรัชนีแสนเวินตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยกัลยาณมิตรธีรพัฒน์กู่วรรณรัตน์พิธีกรรมถัดมาเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบได้คะแนนดีเด่นในแต่ละชั้นปีเพื่อให้นักเรียนพระอภิธรรมเกิดกำลังใจในการเล่าเรียนและเพื่อให้ทุกท่านได้แสดงมุทิตาจิตแก่เพื่อนนักเรียนที่กำลังภาคเพียรในการศึกษาทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระอภิธรรมประจำปีการศึกษา2569ภายในพิธีนอกจากจะเห็นผู้ที่จบการศึกษาได้ทยอยเข้ารับรางวัลของความทุ่มใจนั่นคือใบประกาศนียบัตรจากท่านประธานสงฆ์ด้วยใบหน้าของผู้ชนะชนะต่อความเกียจคร้านด้วยความวิริยะและความอดทนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำลังศึกษาให้ภาคเพียรต่อไปและสุดท้ายเป็นการมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแก้วอภิธรรมบุคคลที่นอกจากจะใฝ่ในการศึกษาแล้วยังมีจิตอาสาอยากจะให้ผู้อื่นได้มาศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเหมือนดั่งตน
1: วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาผู้สำเร็จอภิธรรมบัณฑิตนะคะแค่ได้เดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเพราะว่าในห้องนี้เต็มไปด้วยบัณฑิตนักปราชญ์นะคะทั้งบัณฑิตทางโลกและบัณฑิตทางธรรมนะคะก็รู้สึกมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและยิ่งมีโอกาสได้มาถวายทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตอย่างยิ่งเลยค่ะมีความปลื้มมากโดยเฉพาะอภิธรรมเป็นธรรมะหัวข้อใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบโดยพระสัพพัญญุตญาณอันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญพิเศษอย่างยิ่งนะคะการที่เราได้มามอบทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดตัวเรานะคะนอกจากชาตินี้แล้วก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วยนะคะบนเส้นทางการสร้างบารมีในวัฏสงสารนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างสังสมบารมีนะคะด้วยการสร้างปัญญาบารมีโดยการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ศึกษาอภิธรรมศึกษานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ
2: เป็นนักศึกษาอภิธรรมจบแล้วแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรที่มาเรียนนี้ก็ได้มีความรู้ทำให้นั่งสมาธิใจสบายใจใสขึ้นและเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ได้ทำแล้วก็คิดและก็แก้สถานการณ์ได้กฎแห่งกรรมที่เราเจอหรือเราเห็นเกิดจากอะไรและเกิดจากผลที่เราทำไว้ตั้งแต่หลายๆชาติหรืออดีตชาติที่เราทำมาแล้วเราก็มาแก้สถานการณ์ว่าเราไม่เสียใจไม่โศกเศร้าเราก็มีแต่ทำบุญสร้างบารมีตลอดไปตามปิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนง่ายแต่ว่าเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเราก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากอภิธรรมก็เลยทำให้เราใจใสใจสบายแล้วนั่งสมาธิได้ดีขึ้น
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะได้เดินหน้าขยายสันติสุขสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาว

ท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาสุขสันติสุปปภาโสได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมาธิแบบสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะในการบริหารความเครียดและการสร้างความสุขในครอบครัวเพื่อให้ชาวท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงส่วนในช่วงท้ายของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ให้ชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้เข้าถึงความสงบที่หาไม่ได้จากภายนอกและช่วยให้ใจมีความสุขมีพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbattleworld.com ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณ ณพระมหา

0: ธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: โครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง
2: เป็นโครงการที่ดีมากๆทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสามารถยั่งยืนต่อไปได
3: ้หลักพุทธศาสนาในสิ่งที่สำคัญนะก็คือหลักของการปฏิบัติ
4: เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่มาทำตามกิจกรรมเฉยๆจะได้มาค้นคว้าศึกษาใจตัวเองมากกว่า
2: หลวงพ่อเอาเรื่องปฏิบัติยกมาให้เลยและนำมาให้กับบุคคลที่จะไปเป็นผู้นำของคณะสงฆ์ของภาคเหนือ
5: หลังจากจบโครงการนี้แล้วก็จะเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติจะเอาวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่สำคัญที่จะสืบศาสนาให้ยาวต่อไป

0: วัดบ้านขุนมาครั้งแรกก็รู้สึกได้รับความประทับใจหลายอย่างเรื่องวัดวาอารามก็สะอาดร่มรื่นดี
1: เข้ามาเห็นสถานที่แล้วก็มันมีความสุขแล้วเข้ามานะเห็นสถานที่แล้วก็เดินดูดอกไม้อากาศดูสวนดอกไม้เห็นพระเนนแต่ละวัดแต่ละวัดมาปฏิบัติก็เห็นแล้วก็มีความสุขสบายและพระที่มาก็ส่วนมากก็ตั้งใจมากันทุกท่านทุกคนจากการสังเกตก็ส่วนมากก็จะมากันครั้งแรกที่นี่ก็มาถึงก็ให้การต้อนรับเหมือนเป็นรูปเป็นหลานเป็นกัลยาณมิตรอย่างดีโดยเฉพาะพระเนนที่นี่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี
2: ้ได้เห็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มารวมตัวกันก็เกิดความภาคภูมิใจซึ่งเป็นโครงการที่ดีสำหรับคณะสงฆ์ของเราเพื่อที่จะได้ช่วยกันสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นจะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยได้ดำรงคงอยู่ต่อไป

โครงการนี้มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งของหลวงพ่อพระธรรมชโยซึ่งท่านมีความเมตตาอย่างสูงอยากจะให้พระสงฆ์เป็นแนะนำบุญที่ดีของญาติโยมว่าควรจะเน้นเพิ่มเรื่องการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของพระศาสนา

ในโอกาสที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรมกันครั้งนี้เพื่อที่จะชำระใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบวชมาก็มีวัตถุประสงค์สัพพทุกขนิสสระนิพพานสัจจิกรัฏฐายะก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งตั้งมั่นในการบำเพ็ญสมณธรรมของเราคือฝึกศีลสมาธิปัญญาฝึกทำใจหยุดใจนิ่งนะครับแล้วก็สั่งสมให้ดวงบุญของเราโตใหญ่ขึ้นทุกๆวันใจสว่างขึ้นนะครับหนทางเข้าถึงพระนิพพานก็อยู่แค่เอื้อมแล้วครับ

0: ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้องแสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

ผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

แล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับ
มีมหานรกมีอุสทะนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวาง

งตรงนี้ให้ตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างโดยมีสัญญาณแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอ

ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตานจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติ

ที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยานที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึง

ลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกคือทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆจำนวน21คนจาก6ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาทิกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในชุมชนเกณฑ์การประเมินเพื่อรับทุนดำเนินงานกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประเมินชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละท้องที่เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเองนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสมาทานศีล8ถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานรับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

พึ่งตนเองได้และสามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นณเมืองแลนสโคนาเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมุ่งเน้นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะภายในงานได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นในเมืองแลนสโคนาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงและลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโรสได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวสวีเดนและชาวไทยมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบูโรสมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและแนะนำวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้ชาวสวีเดนได้เรียนรู้วิธีการหยุดใจให้หยุดนิ่งอันเป็นรากฐานของการสร้างพลังบวกและความสุขที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมที่เมืองแลนสโคนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายศูนย์รวมใจไปยังเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริงซึ่งผลตอบรับจากชาวสวีเดนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากหลายท่านได้ร่วมแสดงความประทับใจโดยระบุว่าการทำสมาธิช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและได้รับพลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายเครือข่ายสังคมแห่งคนดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในทวีปยุโรปค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม

คมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกสาธุศีลชาดกชาดกว่าด้วยตำราเลือกลูกเขยเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักศิลาได้มีพราหมณ์เท่าผู้หนึ่งมีลูกสาวที่งามพร้อมทั้งกายวาจาและใจจึงเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อยู่4คนด้วยกัน
1: เฮ้ยกลุ้มใจจริงโว้ยดันมีลูกสาวสวยทีเดียวตั้ง4คนดูสิหัวกระไดบ้านตัวเลยไม่แห้งเลยเนี่ยไอ้กันจะปล่อยให้ขึ้นมานั่งคุยกันบนบ้านก็คงจะไม่ไหวเดี๋ยวชาญบ้านก็พังกันพอดีเฮ้ยวันๆมีไม่ต่ำกว่า10คนอย่างเนี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ย
0: ข่าวความงามของลูกสาวพราหมณ์แพร่กระจายไปทั่วเมืองตักศิลาเป็นเหตุให้บ้านพราหมณ์แทบไม่ว่างเว้นจากหนุ่มน้อยใหญ่ที่คอยหาเรื่องผ่านมาเมียงมองสาวเจ้าพวกขี้อายก็ได้แต่หมายปองอยู่ในห่างส่วนพวกที่มีปูดีและมีความกล้าพอก็เร่เข้าไปขายขนมจีบให้สาวๆในเขตบ้านกันอย่างซึ่งซึ่งงาม
2: น้องสาวจ๋าเทใจเจ้าให้พี่เถอะนะคุณดีหล่อล่ำอย่างพี่คนเนี้ยรักน้องจริงหวังแต่งนะจ๊ะ
3: ชะความหล่อล่ำอย่างเดียวน่ะมันไม่ช่วยทำให้ท้องอิ่มขึ้นมาได้หรอกน่ะรู้ไว้ด้วยชิต่อให้หล่อตัวพ่อฉันก็ไม่สนหรอก
2: แล้วน้องหน้ามนคนนี้ล่ะจ๊ะจะสนคนที่จนความหล่ออย่างพี่แต่มีเงินทองให้น้องใช้จ่ายไปตลอดชาติบ้างไหมเอ่ย
4: ไม่ทราบว่าเงินทองของพี่ชายน่ะจะช่วยทำให้น้องสบายไปจนถึงชาติหน้าด้วยหรือเปล่าจ๊ะ
0: ในบรรดาหนุ่มน้อยใหญ่ที่แวะเวียนมาบ่อยๆต่างก็มุ่งมั่นที่จะคว้านางในดวงใจที่หมายปองมาครอบครองไว้แนบกายให้จงได้วันแล้ววันเล่าพวกเขาจึงเพียรมาขายขนมจีบหน้าต่างๆให้พวกนางอย่างไม่ย่อท้อ
5: แต่เนื้อหนุ่มมาพี่ก็ทำมาหากินเพียงอย่างเดียวไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครมานั่งในใจพี่เลยเห็นจะมีก็แต่เจ้าที่เข้ามาทำให้ใจพี่ไหวหวั่นโอ้ยจนพี่ในสุดจะห้ามใจเลยล่ะอยากได้แค่เพียงเจ้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนแต่ก็ไม่อาจสั่งใจเจ้าให้รักพี่ได้ได้แต่หวังว่าเจ้าจะมีใจให้พี่บ้างแต่เท่านั้น
4: แหมพี่ชายนี่ช่างปากหวานจริงแท้ข้าเดาว่าท่านคงจะไม่เดือดร้อนเป็นแน่หากว่าน้ำตาลมาขาดตลาดเอาตอนนี้
0: ปากพี่

0: ี่ยที่ว่าหวานก็ยังไม่อาจสู้ใบหน้าหวานๆของน้องได้หรอกจ้า
1: พี่ก
0: ็ความกัดกลุ้มกัดกินใจพรานเท่าเป็นยิ่งนักด้วยอยากเห็นลูกสาวได้คู่ครองที่ดีครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขแต่ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกคู่ให้ลูกสาวทั้งสี่เนื่องจากหนุ่มๆที่แวะเวียนมาเกาะแกะลูกสาวตนต่างก็มีดีกันไปคนละแบบ
2: โอ้ยกลุ้มใจจริงโอ้ยอยู่มาจนแก่ปูนนี้แล้วไม่เคยต้องใช้สมองคิดอะไรให้มันหนักหนาเท่าครั้งนี้เลยเว้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยพลิกตำราบุรุษลักษณะมากว่า10เล่มแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกคู่แบบไหนให้ลูกสาวดีโอ้ยเกิดปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเรื่องไม่งามขึ้นก็เป็นได้ดูแต่ละคนสิโอ้ยชั้นเชิงก็เพียบคำพูดคำจาก็หวานเลี่ยนชวนคลื่นไส้เฮ้ยเสงจิตคิดไม่ตกไปแต่การละอย่างเนี้ยต้องไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่สาปามหมกเสียหน่อยซะแล้ว
0: หลังตัดสินใจว่าจะไปพึ่งบารมีอย่างรู้ของอาจารย์ที่สาปามหมกพรามเท่าก็ตะโกนเรียกลูกสาวทั้งสี่ให้ขึ้นมาบนเรือนเพื่อสั่งสอนและกำชับเหล่านางให้อยู่ในกรอบอันดีงามระหว่างการเดินทางไปหาอาจารย์ที่สาป่าโมก
2: ไอ้ที่เขาว่ากันว่ามีลูกสาวมันมีส้วมอยู่หน้าบ้านมันเข้าตำราเขาว่าไว้เลยจริงๆนี่พวกเจ้านะงานการไม่มีทำกันแล้วหรือไงฮะถึงได้มานั่งปั่นจิ้มปั่นเจอกันแบบเนี้ยเมื่อไรจะขึ้นเรือนกันสักทีฮะ
3: จ้าพ่อจ้าพวกเรากำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้ว
4: พ่อมีอะไรให้พวกหนูรับใช้แล้วจ้าถึงเรียกพวกหนูขึ้นมาบนเรือนในเวลานี
5: ้ใช่พ่อมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ้าถึงได้มาขัดจังหวะการเลือกซื้อขนมจีบของพวกหนูเนี้ยหนูว่าพวกหนูก็ทำงานกันเสร็จหมดแล้วนะ
2: แหมเจ้านี่มันน่านักรู้ไหมถ้าแม่ของพวกเจ้าอยู่อ่ะคงจะช่วยสั่งสอนแล้วก็อบรมพวกเจ้าให้เป็นกุลสตรีได้มากกว่านี้เป็นแน
0: ่เมื่อเอ่ยถึงเมียรักพรามก็นึกไปถึงวันที่นางพร่ำสั่งเสียให้ดูแลลูกให้ดีก่อนตายจากกันไป
6: พี่จ๋าน้องคงไม่มีหวังได้อยู่ดูลูกของเราเติบใหญ่คงต้องเหนื่อยพี่เลี้ยงดูลูกไปคนเดียวแล้วล่ะจ้ะ
7: น้องอย่าได้ห่วงอะไรต่อไปอีกเลยพี่สัญญาว่าพี่จะเลี้ยงดูลูกของเราเป็นอย่างดีน้องจงได้ปล่อยวางซะเถอะนะไปดีเถอะนะน้องพี่
0: ขณะที่พรามปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปถึงวันที่เมียรักตายจากพลันก็ต้องสะดุ้งตื่นจากภวังค์กลับมาสู่ปัจจุบันขณะ
4: พ่อจ๊ะพ่อเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดต่อให้จบละจ๊ะตกลงพ่อเรียกพวกเรามาทำไมเนี่ยพ่อมีธุระด่วนอะไรกันแน
5: ่ใช่ใช่ใช่
2: อ๋อที่ข้าเรียกพวกเจ้าขึ้นมาก็เพื่อจะกำชับให้อยู่กับเจ้าเฝ้ากับเรือนกันให้ดีๆล่ะประเดี๋ยวเย็นนี้พ่อจะออกไปพบท่านอาจารย์ที่สาป่าโมกที่ป่าชานเมืองซะหน่อยกว่าจะกลับก็คงค่ำๆหรือย่ำเช้านั่นแหละอยู่บ้านกันให้ดีๆล่ะอ๋อแล้วถ้ามีไอ้หนุ่มหน้าไหนมาขายขนมจีบพวกเจ้าอีกแล้วก็อย่าไปให้ท่ามันมากนักล่ะประเดี๋ยวจะไม่งามเรียกค่าสินสอดไม่ได้มากกันพอดี
5: โอ้โอ้เป็นพ่อลูกกันมาก็หลายปีเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละว่าที่พ่อเฝ้าประคบประหงมพวกเรามาอย่างดีเนี่ยมีแผนอิโถวัยรุ่นเซ็ง
2: ประเดี๋ยวเธอไอ้ลูกคนนี้เนี่ยไปจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไปข้าหมดธุระกับพวกเจ้าแล้ว
0: ครั้นพรามเท่าสั่งเสียลูกสาวทั้งสี่เป็นที่เรียบร้อยก็เก็บข้าวของที่จำเป็นติดตัวออกจากบ้านเดินทางมุ่งหน้าสู่อาสมอาจารย์ที่สาป่าโมกที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านอย่างไม่รั้งรอให้ความกัดกรุ่มกัดกินใจตัวเองไปมากกว่านี้ด้วยความร้อนรนใจจึงทำให้พรามเท่าเดินทางไปถึงที่พำนักของอาจารย์

0: ที่สาป่าโมกภายในเวลาไม่นานเมื่อไปถึงก็ตรงเข้าเฝ้ากราบกรานถวายเรื่องราวที่ตัวเองกำลังกัดกลุ้มใจในทันที
1: ข้าแต่อาจารย์ผู้ทรงฌานอันแกร่งกล้าและก็บรรลุซึ่งศีลธรรมอันประเสริฐกระผมมีเรื่องกัดกลุ้มใจยิ่งนักไม่ว่าจะคิดยังไงก็ยังปรงไม่ตกสักทีว่าจะมาเรียนขอคำปรึกษาท่านอาจารย์เสียหน่อยนะขอรับ
0: ขอจงว่าธุระของท่านมาเถิดพราหมณ์
1: เรื่องก็มีว่าลูกสาวของกระผมทั้ง4คนนั้นนะขอรับบัดเนี่ยได้เติบใหญ่เป็นสาวสวยสะพรั่งความงามของพวกนางทำให้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มารุมจีบขึ้นมากหน้าหลายตาแรกเริ่มกระผมก็กะว่าจะให้พวกนางเลือกคู่ด้วยตัวเองแต่ใจก็อดเป็นห่วงและก็กังวลเสียไม่ได้ขอรับกลัวว่าพวกนางจะเลือกคนผิดคนไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลให้ขาดความสุขในการครองคู่ได้ขอรับ
0: แล้วพราหมณ์จะจัดการกับความกัดกลุ้มที่ซุ้มอยู่ในใจอย่างไรต่อไปล่ะ
1: กระผมก็เฝ้าสังเกตหนุ่มๆหน้าซ้ำเดิมที่เที่ยวมาจีบลูกสาวของกระผมอยู่นานขอรับจนจับสังเกตได้ว่าในบรรดาหนุ่มๆพวกนั้นน่ะล้วนมีข้อดีข้อเด่นในตัวแตกต่างกันไปขอรับ
0: ไหนพราหมณ์ลองสรุปข้อดีของพวกเขาให้เราฟังหน่อยสิพราหมณ์ผู้มีลูกสาวสวยถึง4คนครุ่นคิดทบทวนไปถึงบรรดาหนุ่มๆที่มารุมจีบลูกสาวของตน
1: ข้อดีเด่นที่กระผมเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวหนุ่มๆที่มารุมจีบลูกสาวทั้ง4ก็เห็นจะเป็นเรื่องความหล่อล่ำและก็ดูดีทุกท่วงท่าเป็นประการแรกละครับความหล่อของพวกเขาเหล่านั้นน่ะทำให้กระผมอดหวั่นใจเสียไม่ได้หรือท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรหากกระผมจะเลือกคนหล่อๆมาเป็นลูกเขยนะครับ
0: อันรูปลักษณ์ภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่การมีรูปลักษณ์ที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบหลายประการแต่รูปลักษณ์ดีก็ไม่อาจบอกได้ว่าข้างในจิตใจนั้นจะสวยงามตามไปด้วยเรายังไม่เห็นควรว่าแค่รูปลักษณ์ดีจะทำให้ลูกสาวท่านมีความสุขได้ตลอดปริศนาธรรมในคำกล่าวของอาจารย์ทิสาป่าโมกไม่ทำให้พราหมณ์เท่ากระจ่างในหนทางดังนั้นพราหมณ์เท่าจึงตั้งหน้าตั้งตาคิดถึงแต่ท่าทีของชายหนุ่มที่ตัวเองเห็นดีและพึงใจในประการถัดไป
1: งั้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆที่จะทำให้ลูกสาวของกระผมมีความสุขได้ในบรรดาหนุ่มๆที่มาลุ้มจีบพวกนางก็เห็นจะเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกินนี่แหละขอรับที่น่าจะพอให้พวกนางมีกินมีใช้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือท่านอาจารย์เห็นอย่างไรบ้างขอรับ
0: ว่าด้วยเรื่องของปากท้องคนเราย่อมยกให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตการมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมไม่ทำตนให้ใครเดือดร้อนทั้งยังจะเป็นที่พึ่งพาของผู้ยากไร้ได้อีกเรื่องนี้เราเองก็เห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่ยังประโยชน์อันใดเราหากสินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นจะใช้ได้แต่เพียงชาติภพนี้และไม่อาจก้าวผ่านไปสู่ภพภูมิอื่นได้ครั้นได้ฟังอาจารย์ทิสาป่าโมกให้ความเห็นที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมอันน่าคิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูว่าจะไม่เห็นดีด้วยกับความหล่อรวยพรานเท่าก็มุ่งจิตคิดถึงสิ่งที่ตนพึงใจในตัวชายหนุ่มอีกครั้งด้วยยังไม่กระจ่างชัดในหนทางแก
1: ่เอความหล่อก็ไม่ยั่งยืนความรวยก็ตามติดชีวิตเราไปไม่ได้งั้นก็น่าจะเป็นความรู้ของผู้คงแก่เรียนที่มีท่าทีว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็มีเหตุผลนี่ละมั้งที่น่าจะทำให้ลูกสาวของเรามีความสุขตลอดไปท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างขอรับหากกระผมจะเลือกคนลักษณะเช่นนี้มาเป็นคู่ครองของลูกสาวกระผม
0: พราหมณ์อันความรู้และความเจริญวัยก็ถือเป็นสมบัติติดกายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาถึงเหตุและผลและยังจะเป็นเครื่องชี้นำใจให้ทำตามเหตุและผลที่เป็นอยู่แต่ก็นั่นแหละนะพราหมณ์แค่ความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่อาจทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ไปได้หรอกพรามเท่าเริ่มจนใจกับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีของหนุ่มๆที่ตนค้นพบในบรรดาหนุ่มทั้งหมดที่มารุมจีบลูกสาวตนจึงอ้ำอึ้งพยายามคิดหาข้อดีลำดับถัดไปในตัวชายหนุ่มที่เขาสังเกตอยู่นานจนมาจบอยู่ที่คนมีศีล

0: ที่ต้องตัดสินใจเลือกคู่ให้ตัวเองพราหมณ์จะเลือกคบคนแบบไหนจากคนสี่ประเภทนี้พราหมณ์ได้สตินึกย้อนไปถึงรักครั้งแรกเมื่อครั้งวัยแรกรุ่นของตน
1: เมื่อครั้งที่กับผมเป็นวัยรุ่นกับผมก็เคยหลงไหลได้ปลื้มสาวงามนางหนึ่งจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยขอรับเฝ้าแต่คอยรอเวลาว่าจะได้พบนางส่วนนางเองก็มีใจให้กับผมอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ที่ไหนได้ผมมารู้เอาทีหลังว่าขณะที่นางรับรักกับผมนางกลับตกลงปลงใจหนีไปอยู่กับเพื่อนกับผมที่หล่อกว่าโดยไม่ใส่ใจต่อคำสัญญาที่ให้กันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะขอรับ
0: นั่นก็เพราะนางไม่มีความหนักแน่นในจิตใจใช่ไหมล่ะพราหมณ์
1: ขอรับท่านอาจารย
0: ์ดูเหมือนว่าคนทั้งสี่ประเภทที่มาชอบลูกสาวพราหมณ์ล้วนแล้วแต่พราหมณ์เคยเจอมาเมื่อครั้งอดีตทั้งสิ้นเมื่อพราหมณ์จบการหวนนึกถึงอดีตรักร้าวสมัยวัยรุ่นกับสาวสวยที่ทิ้งกันไปอย่างไม่ใยดีพราหมณ์ก็นึกย้อนวันเวลากลับไปสมัยเมื่อครั้งแตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆอีกครั้ง
2: สวัสดีจ้ะพ่อพรามวันนี้มาจ่ายตลาดคนเดียวเหรอจ๊ะ
3: เออครับว่าแต่แม่หญิงรู้จักผมด้วยหรือนี
2: ่แหมที่พรามก็จำน้องไม่ได้หรอจ๊ะน้องวาสินีไงบ้านอยู่เยื้องบ้านพรามไปหน่อยเดียวไง
3: อ๋อครับลูกสาวเศรษฐีใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเอง
0: ความสัมพันธ์ระหว่างพราหมณ์วัย20ปีกับลูกสาวเศรษฐีที่แก่กว่า2ปีงอกงามขึ้นอย่างช้าๆและเป็นไปอย่างลับๆห่างไกลจากหูตาผู้เป็นพ่อฝ่ายสาวจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีนัดพราหมณ์ไปบ้านของตนโดยอ้างว่าจะแนะนำให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสายตาและห่างไกลจากข้อครหานินทาของชาวบ้าน
1: ไปให้พ้นเลยนะเจ้าพรามกระจอกน้อยบังอาจมากที่มาจีบลูกสาวข้าช่างเจียมกะลาหัวเอาซะเลยนะพวกเจ้าเนี่ย
3: เดี๋ยวได้โปรดฟังข้าก่อนท่านเศรษฐีคือเราสองคนรักกันจริงๆนะ
2: ไม่จริงท่านพ่ออย่าไปเชื่อมันนะคะเจ้าเนี่ยมันเห็นว่าลูกมีพ่อรวยเลยคิดจะยกตนให้สบายตามไปด้วยเชื่อใครจะไปสนคนอย่างนี้กันฮะ
0: พราหมณ์หนุ่มในวัยนั้นเดินคอตกน้ำตาซึมกลับมาบ้านอกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปพักใหญ่แต่ยังไม่ทันที่แพ้ใจจะหายดีสวรรค์ก็ส่งสาวคนใหม่เข้ามาในชีวิตพราหมณ์อีกครั้ง
4: สวัสดีจ้ามีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะ
5: เอ๊ะใครนะมาส่งเสียงอยู่หน้าบ้าน
6: พวกเจ้ามาหาใครกันหรือ
4: พวกฉันก็มาหาท่านละจ้า
6: อ้าวอ้าวงั้นก็เข้ามาข้างในกันก่อนสิ
0: ด้วยท่าทีอันอ่อนระโหยและดูหน้าสมเพชของพราหมณ์หนุ่มที่นั่งหน้าเศร้าเป็นหมาเหงาอยู่หน้าบ้านทำให้แขกผู้มาเยือนอดไม่ได้ที่จะหยุดท้วงถาม
4: สวัสดีจ้านี่เธอเป็นอะไรมากไหมถึงได้มานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่อย่างนี้หากมีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาก็บอกกันได้นะจ๊ะ
7: ใช่จ้ะพี่ชายยังไงซะเราก็ญาติกันอยู่แล้วนี่นา
3: ขอบใจในความหวังดีของพวกเจ้านะแต่เรากำลังอกหักนะและไม่กล้ารบกวนญาติแปลกหน้าอย่างพวกเจ้าหรอก
7: แหมพี่พรามพูดจาห่างเหินกันจังนะสงสัยจะจำพวกเราไม่ได้จริงๆเนาะพี่เน
4: า
7: ะ
4: เขาจะจำเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่นาแค่เราจำเขาได้ก็พอแล้วล่ะ
7: พี่สาวแล้วก็คิดดีอีกแล้วล่ะยังไงก็ยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกนะพี่พรามพวกฉันนะเคยอยู่บ้านหลังติดกับพี่นั่นแหละแต่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียนานแล้วนี่ก็เพิ่งย้ายกลับมาได้ไม่นานเลยแวะมาเยี่ยมนะจ๊ะ
0: นับจากวันที่พราหมณ์หนุ่มได้รู้จักญาติผู้พี่ผู้น้องที่น่ารักทั้งคู่อาการเจ็บป่วยทางใจของเขาก็ดีวันดีคืนเพราะได้ญาติผู้พี่สาวสวยต่างวัยเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจให้คลายเศร้าจนความรักก่อเกิดขึ้นภายในใจเขาอย่างเงียบขณะที่ความรักบังเกิดขึ้นในใจอันแสนเปราะบางของพราหมณ์หนุ่มเพียงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปได้ไม่กี่เดือนความเป็นจริงที่พราหมณ์ไม่อยากเจอก็หวนกลับมาสร้างความเจ็บปวดในใจเขาอีกครั้งหนึ่ง

0: พ่อพามนั่งอยู่นี่พอดีเลยนี่คือผู้มั่นเรานะเราพามาแนะนำให้ท่านและแม่ท่านได้รู้จักกันไว้สิเรากำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้แหละจ้ะ
1: เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พรามหนุ่มเข็ดหลาบกับความรักเพราะเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่คิดจะมองหาสาวใดอีกมุ่งมั่นตั้งจิตบำเพ็ญเพียรเข้าวัดถือศีลฟังธรรมโดยมีหญิงสาวน่ารักญาติผู้น้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเรื่อยมาด้วยดวงใจใฝ่ธรรมะและประพฤติชอบด้วยศีลสัตว์เป็นเหตุให้ทั้งคู่ชิดใกล้กันในงานบุญบ่อยครั้งได้ไปวัดฟังเทศปฏิบัติธรรมด้วยกันบ่อยหนจนเกิดเป็นเข้าใจกันเกินกว่าคำว่ากัลยาณมิตรความมั่นคงในศีลของคนทั้งคู่ช่วยดลให้เกิดความรักขึ้นมาอย่างช้าๆงอกเงยขึ้นมาอย่างสวยงามจนถึงขั้นตกลงปลงใจแต่งงานครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีเหตุให้ขุ่นข้องหมองใจและอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจเรื่อยมาเมื่อพรามเฒ่าหวนทบทวนถึงอดีตรักแต่หนหลังของตนมาจนถึงความรักครั้งสุดท้ายกับภรรยาอันเป็นที่รักมารดาของลูกทั้งสี่เขาก็ตระหนักได้ทันทีถึงสิ่งที่อาจารย์ที่สาป่าโมกกำลังท้วงเตือนสติเขาอยู่ทั้งที่เขาน่าจะรู้ก่อนหน้านี้แต่เป็นเพราะความกัดกรุ้มในตัวบรรดาชายหนุ่มที่เขาแบกไว้นั่นเองที่ทำให้เขาคิดไม่ตกเสียตั้งแต่ในครั้งแรก
2: ข้าแต่อาจารย์กระผมคิดว่ากระผมได้คำตอบที่ท่านอาจารย์พยายามชี้ให้กระผมแล้วล่ะขอรับ
1: ว่าอย่างไรล่ะพราหมณ์
2: กระผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะยกลูกสาวทั้งสี่ของกระผมให้ออกเรือนไปกับคนที่มีศีลขอรับ
1: พรามร่างกายคนเรานั้นมีประโยชน์ชาติสูงก็มีประโยชน์ส่วนคนที่เจริญวัยเราขอนอบน้อมไว้แต่เราชอบใจในศีลคนไม่มีศีลถึงมีรูปสมบัติก็น่าตำหนิดังนั้นรูปสมบัติใดๆจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญหากเราเป็นพรามเราจะเลือกคนที่มีศีล นั่นแหละเป็นลูกเขยพรามเฒ่าได้ฟังอาจารย์ที่สาป่าโมกพิจารณาเลือกลูกเขยออกมาดังนั้นก็ดีใจรีบก้มลงกราบกรานแล้วเร่งรุดเดินทางกลับไปจัดการเลือกคู่ครองให้ลูกสาวทั้งสี่อย่างไม่รอช้าเมื่อพรามกลับมาถึงบ้านก็เฝ้าสังเกตดูหนุ่มๆขาประจำที่มาชอบลูกสาวตัวเองอย่างที่ทุ่นทุกวี่วันไม่ว่างเว้นเพื่อดูอากัปกิริยาของผู้ประพฤติชอบด้วยศีลตามตำราเลือกลูกเขยที่อาจารย์ที่สาป่าโมกให้มาจนเกิดความแน่ใจในความประพฤติชอบด้วยศีลของหนุ่มๆหน้าตาดี4คนจึงตัดสินใจยกลูกสาวผู้เป็นที่รักทั้ง4ของตนให้ออกเรือนไปกับผู้มีศีลอย่างมีความสุขสืบไป

と英語。คงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ผู้ซึ่งสนใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเรียนธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลนะมีเพลงมีภาพมีพูดก็คือไม่ได้เหมือนกับแบบอนุรักษ์นิยมเป็นแบบที่ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่จะได้เรียนธรรมกันได้อย่างง่ายๆแล้วก็ท่านก็เคยบอกว่าพอเรียนจบปุ๊บก็เป็นด็อกเตอร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ท่านสอนถามว่าความประสงค์ของโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเราเองนั้นมีความเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจในกลไกของความเป็นจริงของโลกและชีวิตโดยเรื่องที่ท่านนำมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอย่างเช่นว่าโครงการตักบาตรทั่วไทย2ล้านรูปเนี่ยนะซึ่งก็เพิ่งปิดโครงการไปแล้วก็เริ่ม1ล้านใหม่ขึ้นมาที่ท่านได้ปูพื้นไว้ตั้งแต่แรกเทเหล้าเผาบุหรี่ทุกกิจกรรมที่ทําอยู่ในโรงเรียนนี้ให้ผู้ซึ่งได้เข้ามาร่วมหรือแม้แต่ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก็จะได้รับการมีส่วนร่วมในฐานะที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายนักเขียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละลงไปตามพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเพื่อที่จะไปเชิญชวนเขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นว่าทำดีย่อมได้อะไรเอ่ยดีทำชั่วย่อมได้ชั่วประเด็นก็มีเท่านี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศก็คือวันพืชมงคลเป็นวันที่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นวันความหวังนะถ้าพูดถึงในพื้นฐานเดิมของคนไทยมีนายอำเภออยู่ตรงนี้ข้าราชการนะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นสร้างความหวังกำลังจะเข้าฤดูฝนพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงพระมหากรุณาให้เนี่ยนะปลัดกระทรวงเกษตรได้ลงมาเป็นพญาแรกนาแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลว่าน้ำท่าปีนี้จะเป็นยังไงชาวบ้านจะ เลี้ยงชีวิตกันยังไงเพราะเมืองไทยนี่เมื่อก่อนอิงอยู่กับสังคมเกษตรแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับในสายของพระพุทธศาสนาของเรามากนักแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้เข้าถึงปฐมฌานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะ7ขวบใต้ต้นว่าวันนั้นก็

็มีพิธีหนึ่งเกิดขึ้นโดยพระราชบิดากำลังทำพิธีอะไรรู้ไหมเอ่ยเขาเรียกพระราชพิธีวัปปะมงคลแปลเป็นไทยว่าแรกนาขวัญพระบิดากำลังจะทำพิธีแรกนาขวัญตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วเนี่ย 2,500 2,600 ปีเนี่ยพิธีนี้สำคัญข้าราชบริพารหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทิ้งพระองค์ไปทิ้งไปปุ๊บพระองค์ก็ทรงอยู่ในพระพราแต่เพียงลำพังก็โดยปกติโดยเด็กเนี่ยนะก็ไม่นอนก็เล่นอะไรอยู่แถวนั้นแต่พระโพธิสัตว์แล้วก็มาเกิดในภพชาติสุดท้ายนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านนั่งสมาธินั่งเสร็จปุ๊บเข้าถึงปฐมฌานเกิดดวงสว่างขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นตามที่บันทึกไว้ในอรรถกถาก็คือเงาของต้นว่านั้นไม่เคลื่อนไม่เหมือนกับต้นอื่นดังนั้นพอวันนี้เป็นวันพืชมงคลหลวงพี่ก็เลยนึกถึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงบทที่มีอยู่ในชาดกซึ่งเป็นเนี่ยนะเรื่องราวใน อดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยยกขึ้นมาให้พวกเราได้รู้ว่านี่ก็คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละก็คือตามในจอเนี่ยนะว่าคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่แหละโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสอนในเรื่องเหล่านี้แหละให้เราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมสารพัดเกิดขึ้นโดยการส่งข่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้จนกระจายเป็นกระแสแห่งบุญแล้วก็ความดีไปทั่วโลกนี่คือความสำคัญของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปในหมวดทำอะไรกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านมักจะให้เราอารมณ์ดีๆกันก่อนเนี่ยนะอารมณ์ดีๆก็ยังไงกันเอ่ยยิ้มกันดีกว่าเนาะยิ้มแล้วรวยนะใครยิ้มขอให้รวยเนี่ยนะฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันนะยิ้มแล้วรวย

ใครยิ้มแล้วบ้างเอ่ยสาธุยิ้มแล้วขอให้รวยกันทุกท่านเลยนะรวยบุญรวยบารมีพระภิกษุที่อยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราก็รวยทรัพย์กันนะที่รวยตรงนี้เพื่อให้ทำบุญกันได้อย่างปลื้มๆทำบุญกันได้อย่างอิ่มๆความเป็นสัมมาทิฏฐิของคนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใจใสพอหรือเปล่าถ้าใจใสพอก็จะมองเห็นโดยเฉพาะเริ่มต้นจากตัวของเราเองนั่นแหละว่าในใจของเรานั้นขุ่นข้องหมองใจกับเรื่องอะไรแล้วมีความสุขมีความปลื้มกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องปลื้มๆนะโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวข้องกับงานที่เพิ่งผ่านมาวันคุ้มครองโลกมีการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายแต่อันนี้ต้องยกแต่ขึ้นมาก่อนนะว่าโดยมุมมองของคนที่มองเข้ามาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยเขามองกันว่าวัดพระธรรมกายต้องการที่จะโชว์ความยิ่งใหญ่โชว์ว่าตัวเองนั้นรวยกว่าใครอะไรประมาณนี้จริงๆตัววัดไม่ได้รวยนะลูกศิษย์แถวเนี้ยรวยอันนี้ก็คือวัดพระธรรมกายถ้าลูกศิษย์ไม่รวยวัดมีเงินไปถวายตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะลูกศิษย์ต้องรวยก่อนวัดถึงจะตามมาเพราะว่าต้องได้ปัจจัยจากญาติโยมแถวนี้ก่อนถึงจะมีปัจจัยให้เราเองเอามาสร้างกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นและโดยเฉพาะคุณครูไม่

ใหญ่เคยได้ยินท่านพูดนะว่าด้วยมโนปณิธานของท่านความประสงค์ของท่านจริงๆเนี่ยก็คือท่านต้องการจะสอนธรรมเท่านั้นเป็นครูสอนธรรมเท่านั้นไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรเลยแล้วก็โดยเฉพาะท่านรักมากที่สุดก็คือการสอนภาวนาท่านอยากจะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านได้เข้าถึงกันเนี่ยนะแล้วท่านก็เน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิวัดพระธรรมกายก่อนจะเริ่มกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องนั่งก่อนที่อื่นนี่บางทีรับศีลก่อนแต่วัดพระธรรมกายก่อนจะรับศีลทำไงก่อนเอ่ยนั่งกันก่อนให้ใจใสกันก่อนเพื่อที่จะได้พร้อมใจใสๆเสร็จปุ๊บเป็นสัมมาทิฏฐิใจชุ่มๆแล้วก็ค่อยรับศีลบางทีอันนี้โยมเขาบอกนะว่ามารับศีลในสภาธรรมกายสากลรู้สึกมันอยากจะรักษาศีลไม่ใช่แค่5หรอกอยากจะรักษาศีล8ไปทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะเพราะว่าอารมณ์บรรยากาศมันได้หมด mood and tone เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสำคัญ mood and tone ของวัดพระธรรมกายก็คือสงบหยุดนิ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ใจของทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หยุดนิ่งแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นต้นวิชาเนี่ยนะท่านก็สอนว่าสมถะเนี่ยที่คนกำลังมาศึกษากัน40วิธีกรรมฐาน40วิธีนั้นเพื่อให้ได้ตัวสมถะคำแปลก็คือเพื่อให้หยุดเพื่อให้นิ่งนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ทำอยู่ในวัดพระธรรมกายแม้พื้นที่จะใหญ่คนรวมกันเยอะๆแต่พอถึงเวลามาจะทำบุญใหญ่ๆกันเป็นไงเอ่ยหยุดนิ่งสงบไหมเอ่ยสงบเขาบอกว่าคนเป็นแสนเข็มตกยังได้ยินเลยในวัดพระธรรมกายนี่คือความหยุดนี่คือความนิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณความเจ๋งของคุณครูไม่ใหญ่นะแต่นั่นแหละชื่อท่านก็เรียกตัวเองว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะยิ่งใหญ่อะไรท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมเฉยๆโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งนะเป็นสิ่งที่ท่านรักมากก็เราเองนั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นสัมมาทิฏฐิมาถึงทุกวันนี้ได้ก็นึกถึงคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาทำหน้าที่ตรงนี้ทุกๆครั้งเนี่ยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะยกเอาทบทวนโอวาทของท่านมาอ่านกันเป็นประจำเพื่อให้เราเองได้เข้าใจแนวทางของครูบาอาจารย์จริงๆส่วนตัวหลวงพี่เทศแทบทุกวันนะเพื่อให้คนได้เข้าใจเป้าประสงค์ของครูบาอาจารย์ว่าทุกอย่างที่ทำที่เนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะเป็นตัวเชื่อมกับคนทั้งโลกเลยในช่วงที่ตั้งแต่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นเยอะเลยคนที่มาเรียนสมาธิทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะเลยตรงนี้เนี่ยนะก็ด้วยความเป้าประสงค์ตรงเนี้ยหลวงพี่ก็เลยยกโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่มาอ่านให้พวกเราฟังเป็นประจำจะได้เข้าใจท่านว่าตกลงเป็นยังไงจริงๆเพราะดูแลในเรื่องโซเชียลนะเผื่อใครถามในโซเชียลมีเดียก็จะตอบได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ต้องการที่จะยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมโดยเฉพาะธรรมหยุดแล้วก็ธรรมนิ่งแล้วก็ให้เราเองได้รู้จักวิธีการสั่งสมบุญที่ปลื้มจะปลื้มได้ใจก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งก็ต้องเฉยก็ต้องสบายก่อนและที่สำคัญต้องรวยท่านขอแบบนี้เนี่ยนะเป็นอะไรใครนึกถึงวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะคุณครูไม่ใหญ่ก็จะนึกถึงคำว่ารวยมีงานอะไรก็ตามแต่ลงท้ายถ้าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตัวจริงก็ต้องรวยเนี่ยนะนี่คือจุดที่ว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จนบางทีเขาอาจจะหมั่นไส้เล็กๆเหมือนกันนะที่ทำอะไรกันไปแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ยกขึ้นมานั้นแท้จริงเท่าที่เจอคนรวยมาเนี่ยนะโดยเฉพาะในวัดเนี่ยเจอเยอะเลยแถวนี้ก็คนรวยเพียบเลยเนี่ยนะก็ใช้คำว่าเวลาเขาจะทำบุญเขาถามแค่ว่าเท่าไหร่แล้วเขาก็ทำเลยต้องทำเท่าไหร่แล้วเขาก็ทำเลยโดยที่ว่าไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านโอ้โหสุดยอดแล้วก็เจอลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเราจะทำบุญเราก็สร้างบุญกันไม่หยุดไม่หย่อนมาจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่สร้างวัดมาก็65ปีเข้าไปแล้วทำแบบนี้มาเรื่อยๆยืนยันได้นะหลวงพี่เข้าวัดมาปีนี้ปีที่39เห็นแบบนี้มาตลอดไม่หยุดเนี่ยเอาทุกบุญมาฝากเนาะก็พรรษาที่ถึงนี่ก็จะเข้า29พรรษาแล้วเอาทุกบุญมาฝากนะแบบลงเลข99มันสวยนะในเมืองไทยคนชอบกันเลขนี้ก็ขอทุกคนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะในธรรมข้างในใจกันทุก

0: ท่านเลยนะก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็มีคลิปเนี่ยนะเปิดคลิปกันเยอะแยะมากมายวันนี้อาจจะมีคลิปเยอะนิดหนึ่งก็ฟังคลิปดูคลิปกันก่อนแล้วกันจะได้ทบทวนความรู้ที่เราเองได้เคยเรียนมาโดยเฉพาะคลิปจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยทบทวนโอวาทกันท่านสักนิดของท่านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าท่านอยากจะให้เราเองนั้นเข้าใจในบุญยังไงปลื้มในบุญยังไงและที่สำคัญว่าจะรวยกันเนี่ยจะรวยกันได้ยังไงเดี๋ยวฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ
1: เดี๋ยวเรามีคาถาที่สำคัญเลย
2: ครับผม
1: ที่จะมอบให
2: ้สาธุ
1: เป็นคาถาที่สำคัญมาก
2: ครับ
1: คาถารวย
2: สาธุ
1: เอ็นนักเรียนเอาไหมจ๊ะ
2: เอาครับ
1: เดี๋ยวๆต้องพูดด้วยความสุจริตใจ
2: ด้วยความสุจริตครับอยากรวยครับได้มาสร้างบารม
1: ีอ๋อนี่ตั้งแถวนี้เนาะ
2: ครับ
1: สำคัญนะต้องโหจำไว้ดีนะ
2: ครับ
1: นักเรียนฟังอยู่เปล่าจ๊ะ
2: ฟังอยู่ครับ
1: โอ้สำคัญจ้าคาถารวยนี่อ่ะ
2: ครับ
1: นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะ
2: สาธุ
1: นี
2: ่ครับ
1: คาถารวยนะ
2: ครับ
1: ต้องคนยอมรวยเท่านั้นนะ
2: ยอมครับ
1: เนี่ย
2: ไม่ขัดใจครับ
1: เออว่าคาถานี้แล้ว
2: ครับผม
1: นี่นะมีเงินเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นเลย
2: สาธุครับ
1: นี่นะ
2: ใช่ครับ
1: คือเราขึ้นด้วย 2M เลย
2: โอ้
1: นี่นะ
2: ครับ
1: จำไว้ดีนะ
2: ครับ
1: Money
2: Money
1: Money
2: Money
1: Money
2: Money สาธุ
1: อ่านเรียนว่าพร้อมกันสิ
2: Money Money Money
1: นี่คาถาเรียกทรัพย
2: ์สาธุ
1: เออนี่สำคัญนะ
2: ครับ
1: เนี่ยว่า
2: Money Money Money
1: นี่ให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ
2: สาธุ
1: ถ้าใครไม่ยอมรวยเนี่ยต้องกองนะ
2: ใช่ครับ
1: นี่ตกลงกอง
2: ตกลงครับ
1: โอ้ย
2: ครับ
1: แล้วเอาอะไรต่อเนี่ยฟังเลย

0: เรายังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
2: เรื่องอะไร
1: 40,000 วัตต์ครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: นักเรียนจะถือสาครูใหญ่เหรอ
1: ไม่ครับ
0: ตอนเรื่องอะไรทบทวนบุญถวายมหาสังฆราชประเทศไทยตอนบุญใหญ่ที่สะเทือนไปทุกภพ
1: สาธุ
0: อยากฟังไหม
1: อยากฟังครับ

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะลูกขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเล่าทบทวนบุญที่นึกแล้วยังปลื้มไม่หายถวายมหาสังฆทานตัวไทยเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายง่ายไหม
1: ไม่ง่าย
0: เคยเกิดขึ้นไหม
1: ไม่เคย
0: แล้วเกิดขึ้นไปแล้วยัง
1: เกิดแล้วครับ
0: ถ้าจะพูดว่านี่คือมหาสังฆทานที่จะเทือนไปถึงภพสามแล้วก็มีเอฟไซเอฟเฟกต์กับทุกภพทุกชาติก็ไม่เกินความจริงเลย
1: สาธุนะ
0: เราเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามหาสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแด่พระองค์โดยตรง
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะนี่ทุกคนที่มางานในบุญในวันนั้นจะได้นึกทบทวนบุญจะได้ปลื้มในบุญกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นี่ก็ส่งรายงานมานะ
1: คร
0: ับ ลองคิดดูสิคะไม่ใช่คะเออนี่นะครับเขา
1: ก็ส่งมาครับก็ส่ง
0: เขาส่งมา
1: ส่งรายงานมาครับ
0: เออ
1: ครับผม
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: ในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันได้ทำบุญเกือบทุกวัดทั่วไทยแล้ว
1: สาธุ
0: นี่คือความท้าทายที่ท้าชนระดับทำนานๆที่ทำจนชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ที่หลายคนคอยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่นะที่จะถวายทีเยอะแยะขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: แต่วันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้ความเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปเหลือแต่ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี้เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐยิ่งในชีวิตจริง
1: ๆสาธุ
0: ทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: ฟังเห็นอันประเสริฐครับ
0: ฟังเพลงแล้วดูภาพง่ายกันแล้วกันนะ

0: ถามจริงเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรื่องอัศจรรย์เลย
1: ครับ
0: ในการที่จะนิมนต์พระทั่วไทย
1: ครับ
0: ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะยังมีพระจากต่างประเทศมาด้วย
1: สาธุใช่ครับ
0: จากลาวงี
1: ้ครับ
0: นี่เนาะประเทศที่ใกล้ๆเคียงเราเนี่ย
1: เอาซะโ
0: อ้นี่จ้ะเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี
1: ้ครับ
0: เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐเนาะฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพงานทั้งวันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพตามเราไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไกลแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนทะเลขึ้นยอดดอยที่หนาวเหน็บในภาคเหนือและมุ่งสู่ป่าลึกในภาคอีสานหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในวัดชายแดนใต้และบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังวัดพุทธต่างประเทศเราไม่ต้องเสี่ยงภัยเลยเราก็ได้ทำบุญใหญ่แบบครบจบในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเป็นการยืนยันการทำบุญได้เร็วตรงรัดประหยัดเวลาในการสั่งสมบุญได้แบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราเดินทางไปถวายสังฆทานวัดละวัดตั้งแต่เกิดจนตายก็ตายฟรี
1: โอ้
0: เพราะต้องใช้เวลาถึง110ปี
1: โอ
0: ้นี่นะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกันเนาะ
1: อยู่ครับ
0: เออ
1: ครับอยู
0: ่ซึ่งมันไปยากเหลือเกินที่เราจะทำได้แล้วชีวิตอยู่ถึงวันนั้น
1: ครับ
0: เอาฟังเพลงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: ต้องเป็น

0: การทำบุญกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มีศีลก็นับว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลแล้วแต่การทำบุญแบบสังฆทานเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญทั้งเยอะแล้วผลผลิตจะส่งผลในทำเนืองทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัจเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: กี่ว่าไงนะ
1: ถวายมหาทานยิ่งใหญ่ชุดๆแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิลินทวัจฉะครับพระปิลินทวัจฉะเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนี่นะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่ที่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบุญนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อนลงอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าประเทศราชไพบูลย์ได้คณานับมิถ้วน
1: สาธุ
0: จนกระทั่งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุค ของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายตามความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ในการก่อน
1: สาธุนะ
0: จงจดจำภาพเป็นความปลื้มปิตินี้ไว้ให้ติดตาหลับตาก็เห็นภาพพระภิกษุที่มาจากทั่วทุกสารทิศถวายอยู่ในกลางท้องให้เป็นอาจิน
1: สาธุ
0: นี่นะไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดๆก็ขอย้อนนึกถึงภาพการถวายมหาสังฆทานนี้และผลบุญจะช่วยปัดเป่าโผล่ภัยให้มาลายสิ้นไปจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นรวย
1: สาธุครับ
0: หลังตายก็ได้กลับดุสิตบุรี
1: สาธ
0: ุคงเป็นพิเศษอย่างง่าย
1: สาธ
0: ุแสนง่าย
1: จ้าถูก
0: นี่จ้า
1: ครับ
0: สุดท้ายอ้าวมาถึงสุดท้ายแล้วเหรอ
1: ต่อได
0: ้แล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยนะครับเจ้าค่ะอ๋อที่มีวิชาคิดโปรเจกต์ถวายสังฆทานทำให้ลูกๆได้บุญใหญ่ที่แสนจะตราตรึงใจมากขนาดนี้โอ้นี่ก็เชียร์ชม
1: ใช่ครับ
0: ข้าพเจ้าหลวงพ่อก็มีไงข้าทำงานบุญระดับนี้ได้
1: ใช่คร
0: ับ ต้องรีบอายเร็วๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคนจำได้มันต้องมี5ถึง
1: 5ถึง
0: 5ถึง
1: ครับ
0: คือ1
1: ครับ
0: ทุนถึง
1: สาธุ
0: ทีมถึง
1: สาธุ
0: มือถึง
1: สาธุ
0: ใจถึง
1: สาธุ
0: และที่สำคัญคือบุญต้อง
1: ถึงด้วยสาธุ
0: ถึงหนึ่งคือ
1: ทุนถึงทีมถึงมือถึงใจถึงบุญถึงครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: นี่ผลงานนี่บอกได้คำนี้ว่าปลื้มมากๆเขาขายล้านตัวก็ไม่เพียงพอ
1: ครับ
0: บุญบันเทิงจริงๆ

0: 花สวยไหมเนี่ย
1: สวยมาก
0: สวย
1: ก้าว
0: ถ้าสวยเราก็ไปดูทบทวนบุญมหาสังฆทานกัน
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 22 วันคุ้มครองโลกวันพุธที่ 22 เมษายนพุทธศักราช 2569

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดสุราษฎร์
2: จันทบุรี
1: จังหวัดฉะเชิงเทรา
3: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

0: คุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจรรโลงพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

าพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยล้อมรวมดวงใจเพื่อ

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆ

ายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอสถิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ยังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มอยู่ครับ
0: ปลื้มเรื่องอะไรจ๊ะ
1: 40,000กว่าวัดครับ
0: ทำง่ายไหมเนี่ย
1: ยาก
0: อะไรแล้วเราทำได้ไง
1: ทำได้ไง
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: เก่งไหม
1: เก่งครับ
0: โอ้โหเรื่องชมตัวเองนี่โอ้อ่ะมาฟังเพลงพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจ้า

0: เราเริ่มเปิดโรงเรียนวันแรกเมื่อไหร่จ๊ะ
1: วันที่9พฤษภาคม2545ครับ
0: ไอ้ใครบอกวะ
1: จำได้
0: จำได้เหรอ
1: จำได้ครับ
0: เก่งอ่ะ
1: ครับ
0: เออฮะ9พฤษภาเนอะ
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้อะไรอ่ะก็หมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุ
0: คือได้หลับให้เป็นสุขได้จ้ะ
1: สาธุ
0: อยู่ใน
1: อูไอบุญเรียนเชิญนักเรียนอุบาลฝันในวัดวิทยาทั่วโลกตั้งใจกราบหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรวย
1: สาธุ
0: แหมเสียงดังเลยนะโอ้โห
1: กราบ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นนึกทบทวนบุญอาจารย์นึกถึงบุญให้ดีนะ
1: ครับ
2: ก็วันพืชมงคลนะเนาะเป็นวันที่เราเองต้องทบทวนความปลื้มนึกถึงสิ่งที่เราเองได้ทำขึ้นมาทุกอย่างที่ทำในรั้วของวัดพระธรรมกายนี้โดยการนำของคุณครูแม่ใหญ่มาถึงวันนี้เนี่ยนะเพื่อเราเองนั้นได้อิ่มในบุญจะได้หยุดจะได้นิ่งได้ง่ายๆทุกเรื่องในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยมีเหตุมีผลหมดนะอย่างเช่นว่ามาถึงปุ๊บยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะท่านก็จะถามแบบนี้เพราะจริงๆเนี่ยการจะนำนั่งสมาธิอารมณ์ต้องเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่ดีก่อนเมื่ออารมณ์ดีก็ถึงจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายและยิ่งโดยเฉพาะได้ฟังธรรมของคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็จะน้อมนำใจเราให้นึกถึงบุญเข้ามาที่ศูนย์กลางกายกันเป็นปกตินั่นแหละดังนั้นวันนี้พืชมงคลเป็นวันแห่งความหวังของประเทศนี้ที่ได้เริ่มต้นเนี่ยนะแต่กับมีการแรกนาขวัญอะไรก็ขึ้นมานี่แหละดังนั้นเนี่ยเราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมตรงนี้ในฐานะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนกันไปเนี่ยโรงเรียนอนุบาลพอจบปุ๊บเป็นอะไรเอ่ยเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกเพียงแต่ว่าต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้ดังนั้นหว่านพืชเช่นใดให้เราเองนั้นได้ผลเป็นความปลื้มในวันนี้วันแห่งการเพาะปลูกในกลางใจเราเนี่ยนะเรามาดูกันสักนิดนึงแล้วกันว่าโดยสรุปธรรมะที่ได้ทบทวนกันไปแล้วเนี่ยนะหว่านพืชเช่นใดได้ผลด้วยความปลื้มเนี่ยความปลื้มมีความสำคัญยังไงวันนี้แรกนาขวัญนาเนี่ยนะให้ข้าวเมื่อเราเองได้หว่านเมล็ดลงไปแต่ใจเนี่ยจะได้ความปลื้มตอนไหนเอ่ยเมื่อเราหว่านบุญลงไปนะพืชมงคลเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในท้องนาแต่อยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในกลางใจของพวกเราทุกคนเพราะเราเองได้ทบทวนบุญของการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดเนี่ยนะขึ้นมานี่แหละดังนั้นกฎแห่งกรรมคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคือกฎของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะกรรมก็คือเมล็ดพันธุ์ของชีวิตวันนี้ของเราเป็นผลของเมื่อวานดังนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์คือเจตนาที่เราเองจะต้องปลูกอยากจะปลูกอะไรก่อนปลูกพันธุ์ดีๆก็จะออกมาเป็นพันธุ์ดีๆปลูกดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ปลูกทุเรียนตอนนี้เนี่ยนะก็เป็นทุเรียนเนี่ยนะแล้วก็เป็นยังไงเอ่ยก็หว่านลงมือปลูกกันไปสุดท้ายมาเป็นผลผลิตกลับเข้ามาสู่ชีวิตปลูกทุเรียนตอนนี้ผลกลับมาเป็นเงินนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเองอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกไปแต่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเราได้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบุญไปเท่าไหร่เอ่ย

ั่วแผ่นดินเนี่ยนะลามไปถึงต่างประเทศนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราได้ทําผลนั้นคืออะไรก็อยากจะพูดให้พวกเราได้เห็นสักนิดนึงก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้นโยบายมานานแล้วล่ะแล้วก็เคยมีการรวมพระมาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้คนถามหลวงพี่ว่าอยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเห็นอะไรก็ตอบเข้าไปว่าเห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงบางครั้งบางทีไม่ต้องมาสบไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วผลของสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นจะกลายมาเป็นจริงหรือเปล่าวัดพระธรรมกายเป็นตัวแสดงให้เห็นตรงนี้ว่าเนี่ยนะวัดไม่ได้รวยแต่ใครได้รวยเอ่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละรวยนะโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งใจมาฟังคุณครูไม่ใหญ่ตั้งใจมาฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ทบทวนบุญกันอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอเราไม่ได้ฟังเฉยๆเนื่องจากธรรมะที่คุณครูไม่ใหญ่สอนนั้นเข้าใจง่ายหรือยากเอ่ยโรงเรียนอนุบาลเข้าใจง่ายๆเราก็เอาไปทำพอเอาไปทำเสร็จปุ๊บเกิดเป็นผลดีเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับปลูกทุเรียนที่บอกไปเมื่อกี้ออกผลไปเลยเป็นเงินเนี่ยนะเป็นทุเรียนก่อนแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเงินแค่นี้แหละนี่ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรเราจะเดินทางไกลคุณครูไม่ใหญ่ให้เป้าในการดำเนินชีวิตของพวกเราเอาไว้จะไปที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีในเบื้องต้นนะในระหว่างทางก่อนเอาที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์แต่เป้าหมายของเราก็คือที่สุดแห่งธรรมจะไปตรงนั้นได้บุญใช้แค่ไหนแค่นี้หรือเปล่าใช้เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยการทุ่มเททำบุญที่ทุ่มทำไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอยู่ตรงที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะเจตนาว่าใส่ความทุ่มไปแค่ไหนและอีกอันนึงก็คือพอเจตนาใส่ไปเต็มที่อยากได้บุญเต็มที่ถ้าภาชนะคือใจของเราเนี่ยใส่ไม่พอบุญที่เกิดขึ้นมาใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าเอ่ยใช้ไม่ได้เต็มที่คุณครูไม่ใหญ่ก็เลยให้เราเองนั่นทำยังไงทำเรื่อยๆทำอะไรทำหยุดทำนิ่งท่านอยากให้เราได้หยุดได้นิ่งเป็นภูมิแห่งสมถะตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สอนไว้นั่นแหละทุกเรื่องที่ทำในวัดพระธรรมกายดึงใจกลับมาที่ศูนย์หมดหลวงพ่อทัตตาชีโวเคยสอนไว้ว่าขึ้นต้นเทศน์ขึ้นอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์กลางกายเอาใจกลับเข้ามาทำบุญอะไรก็ได้ให้ไปจบตรงไหนเอ่ยจบที่ศูนย์กลางกายดึงใจกลับมาตรงนั้นเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ภาชนะเราก็ล้างกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะดังนั้นมหาสังฆทาน 40,000 วัดมีการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นในงานวันนั้นมีอะไรบ้างพี่สรุปมาให้เนี่ยนะในภาพในจอเนี่ยแหละว่า4คุณค่ามีการบูชาพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันนั้นเรามีพระพุทธเจ้ากี่องค์เลย1ล้านองค์เนี่ยนะอยู่ที่ไหนพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประธานใหญ่เบ้งเลยเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็มีพระเต็มเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะจากนั้นทำอะไรกันต่อเอ่ยเกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาก็คือใครพระสังฆาธิการพระที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาไกลมากเนี่ยนะจากทั่วประเทศกว่าจะทำบุญได้ครบ 40,000 เนี่ย100กว่าปีนะแต่ว่าวันนั้นใช้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงนะประมาณเนี่ยในช่วงเวลาที่ถวายมหาสังฆทานเนี่ยย่นเห็นไหมนี่คือการทำบุญแบบย่นระยะทางจาก100ปีมาเป็น2ชั่วโมงนี่คือการทำบุญแบบคนเข้าใจบุญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่ได้บ้าบุญนะคนบอกลูกศิษย์วัดพระธรรมกายบ้าบุญไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาคุณครูไม่ใหญ่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเข้าใจบุญแล้วก็ทุ่มใจทำทุ่มใจแค่ไหนแค่ชีวิตสิตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกดังนั้นบุญธรรมดาจะกลายเป็นบารมีได้ไปคุยกับทุกส่วนงานในเกี่ยวข้องกับงานวันนั้นเนี่ยนะหลวงพี่เองเนี่ยหลังเลิกพิธีเฉพาะหลังเลิกพิธีนะเดินอยู่10กว่ากิโลรอบแถวนั้นดูพื้นที่ส่งคนแก่เอ้ยอะไรเอ้ยพระเอ้ยอะไรเงี้ยนะถึงวันนี้นึกย้อนกลับไปคนนี้ลุกอยู่เลยยังปลื้มอยู่เลยว่านี่คือคนลุกนี่คืออะไรรู้ไหมเอ๋เขาเรียกปีติหรือปลื้มถ้าปลื้มเมื่อไหร่ปีติเมื่อไหร่เป็นตัวบอกว่าอะไรเกิดบุญเกิดที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะเพราะเราเองนอกจากจะ

บูชาพระรัตนตรัยแล้วได้เกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาแล้วเนี่ยเห็นเขาแชร์กันเยอะนะโซลาร์เซลล์ที่ได้ปัจจัยที่ได้เป็นสารพัดอย่างเลยดังนั้นเราให้แก้วสารพัดนึกย่อมได้แก้วสารพัดนึกเนี่ยนะแต่ขอดวงแก้วในศูนย์กายเราก่อนเนาะเอาอย่างนี้กันก่อนแล้วกันแล้วก็ในวันนั้นเมื่อกี้เพลงก็เปิดไปแล้วเนี่ยนะพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยนะแล้วก็จะสร้างอะไรตัวสุดท้ายความปลื้มในใจบุญเอ่ยบารมีเอ่ยเนี่ยนะมันฟูมันฟ่องอย่างที่บอกนั่นแหละนึกปุ๊บก็ขึ้นมาดังนั้นผลแรกของบุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่วัตถุสิ่งของบางคนบอกยึดติดลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทำบุญไม่ใช่เราต้องการอะไรเราต้องการบุญทำบุญก็ต้องการบุญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับบุญนั่นก็คือปีติความปลื้มเนี่ยนะมันอิ่มเอมมันเบิกบานเป็นความสุขที่ไม่ต้องแก่งแย่งเป็นของใครเอ่ยของเราใครทำใครได้นะแต่แบ่งให้คนอื่นได้ไหมได้ถ้าเข้ามาอนุโมทนาบุญขอแค่อนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญค่ะก็ได้บุญเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะแถมอีกนิดนึงเนี่ยนะว่าความปลื้มมันเกิดอยู่กี่ระยะ3ระยะเนี่ยนะมีระยะไหนบ้างเอ่ยก่อนทำปลื้มในขณะทำแล้วก็หลังจากที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะดังนั้นบุญมันเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะอยู่แต่ในอดีตแต่อยู่ในใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณครูแม่ใหญ่สอนดังนั้นเนี่ยนะเขาบอกลูกศิษย์วัดนี้รวยมากนะไม่ใช่รวยธรรมดานะรวยมากเพราะว่าทำบุญกันหยุดไม่เอ่ยทั้งปีเนี่ยไม่มีหยุดเลยเนี่ยนะนั่นแหละให้เราดูไว้ว่าเรามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องควักเท่าไหร่ก็มาทำเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเนี่ยควักนี่มันดังเลยนะนึบมันออกยากมากนะออกมาเท่าไหร่20บาทเลยเนี่ยนะแต่ว่าแถวนี้ทำกันเต็มที่เท่าที่เราทำได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วอยู่ที่จำนวนเงินหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้อยู่ที่ความปลื้มมากเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นถูกหลักวิชานะนี่ก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วก็กำลังเดินอยู่ในหนทางตรงนี้แหละดังนั้นถึงวันนี้เมื่อกี้เอาวิดีโอทบทวนบุญมาให้พวกเราดูกันเยอะๆจะได้นึกถึงบ่อยๆก็จะได้ปลื้มบ่อยๆวันนี้พืชมงคลแสดงว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะว่าเข้าหน้าฝนฝนย่อมตกบ่อยๆพืชมงคลแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อว่าชาวนาก็ต้องทำนาบ่อยๆปลูกข้าวกันบ่อยๆแล้วฐานะบดีเศรษฐีผู้ใจบุญแถวนี้ก็ต้องทำบุญบ่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นทีมที่บอกเมื่อกี้อยู่วัดพระธรรมกายเห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงสิ่งที่คนไม่เชื่อบางทีอ่านนักวิชาการเนี่ยโอ๊ยทำไม่ได้นู่นนั่นนี่เราเห็นทัศนานุตริยะที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันไม่ได้ง่ายบางคนบอกมีตังก็ทำได้ไหมเอ่ยไม่ได้ถ้าไม่ได้ใจไม่ได้ความทุ่มไม่มีศรัทธารับรองเลยว่าเกิดไม่ได้นะดังนั้นปลื้มกันเข้าไปเรื่อยๆปลื้มกันไปแค่ไหนไปจนสุดชีวิตแล้วก็ต้องทำกันไปถึงวันไหนวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละดังนั้นก็ฟังสักเพลงแล้วกันนะตราบวันสิ้นชีวิต

คุณครูไม่ใหญ่สอนไว้ว่าต้องปลื้มไม่ปลื้มนั้นขาดทุนนะนะเราเองได้สั่งสมบุญหวานบุญย่อมได้บุญหวานศรัทธาลงไปในใจเราได้กำลังใจที่จะลุยทำบุญกันต่อเนื่องหวานมหาสังฆทานเราได้นาบุญใหญ่เนี่ยนะเพราะนิมนต์พระมาจากทั่วสังฆมณฑลหวานความปลื้มได้ใจที่ใสหวานใจที่ใสใจก็จะสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าท่านต้องการแค่ท่านจะมาสอนธรรมเป็นคุณครูไม่ใหญ่มาสอนธรรมโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งให้เราเองนั้นรวมถึงชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในใจเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารเราเองเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เรียนรู้ธรรมตรงนี้ไปกับท่านในเราเองก็จะไปฉลองกันที่ที่พักระหว่างทางก่อนเนี่ยนะไปฉลองตอนไหนเอ่ยเอาสักอยู่กันไปสัก150ปีกันก่อนในเบื้องต้นแล้วกันนะขอให้อายุยืนยืนแข็งแรงแข็งแรงท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกพวกเราว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้ววัดพระธรรมกายที่คุณครูไม่ใหญ่รับนโยบายมาจากคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์ก็รับนโยบายมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีพระผู้ปราบมารทั้งหมดเพื่อให้ใจของเราหยุดเพื่อใจเรานิ่งแล้วเอาความรู้ตรงเนี้ยแบ่งปันให้กับชาวโลกเอาความสุขไปปั่นให้กับ

โลกเขาจะได้ทำหยุดทำนิ่งได้เหมือนกับที่พวกเราเป็นทั้งหมดก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมใจตั้งใจทุ่มเททำบุญทุกๆบุญตั้งแต่ได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ขอน้อมถวายทุกบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักเส้นทางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีนี้จะย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่เถอะถวายแด่คุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ขอให้บุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ทุกท่านหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถจะชักชวนผู้คนมาทำความดีได้โดยง่ายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกๆคนนี้ได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนกรรมใดทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ
1: หลังจากที่น้องเขยเสียชีวิตลงไม่นานบุชานเขาก็สอบทุนได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์มาเรียนที่นั่นได้ระยะหนึ่งก็ป่วยไปเรียนไม่ไหวผลการวินิจฉัยโรคออกมาว่าเป็นต่อมไทรอยด์อักเสบที่คอมีตุ่มบวมขึ้น2ตุ่มและอาจจะมีการลุกลามตามคอลงมายังปอดแม่ของเขาจึงติดต่อสถานทูตให้ช่วยส่งตัวลูกชายกลับประเทศลาวหลานชายลูกเดินทางกลับมาเองคนเดียวไม่มีใครมาเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อครอบครัวไปรับที่สนามบินทั้งครอบครัวรู้สึกแปลกใจระคนตกใจเพราะร่างกายผอมแห้งเหลือแต่กระดูกหน้าตาซูบซีดอิดโรยเดินก็เกือบจะไม่ไหวแล้วโดยจากสภาพและอาการขนาดนี้ไม่น่าเดินทางกลับมาคนเดียวได้เลยเมื่อกลับมาถึงบ้านหลานชายบอกว่าตลอดทางที่กลับมาบ้านเขาเห็นพ่อพามาตลอดพ่อที่ตายไปแล้วในน้ำพ่อพามาตลอดตั้งแต่โปแลนด์จนกลับถึงมหานครเวียงจันทร์ตลอดทางพ่อก็ใจใส่ห่วงใยมองด้วยความเป็นห่วงและป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตลอดการเดินทางกลับมารักษาที่ลาอยู่ไม่นานก็ยังไม่หายสุดท้ายจึงพามารักษาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่นี่จนสำเร็จการศึกษาเดินทางกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนที่แผ่นดินลาวแล้วจนหายน้องเขยตามมาดูแลลูกของเขาหลังจากที่ตายแล้วใช่ไหมหลานชายมีบุพกรรมอะไรจึงป่วยด้วยโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรามาฟังฝันในฝันกันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าหลานชายที่ป่วยแล้วเดินทางจากโปแลนด์ซึ่งบอกกับทุกคนว่าพ่อได้มาดูแลตนตลอดด้วยความห่วงใยเป็นเพียงความฝันด้วยความผูกพันและคิดคำนึงถึงพ่อซึ่งมีจิตใต้สำนึกลึกๆมาฉายให้เห็นตอนป่วยด้วยพิษไข้จริงๆแล้วพ่อไม่ได้ไปถึงต่างประเทศแต่วนเวียนอยู่ใกล้ครอบครัวพี่สาวเท่านั้นที่หลานชายป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเพราะกรรมในอดีตชาตินั้นเกิดในตระกูลพ่อค้า

เป็นคนนิสัยมักโกรธเวลาโกรธใครแล้วมักจะตัดเป็นตัดตายและมักผูกโกรธชนิดที่เรียกว่าไม่มีวันลืมและไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดแต่ไม่ทำร้ายใครจะทำร้ายตัวเองด้วยอารมณ์โกรธเท่านั้นบวกกับความเครียดและการพักผ่อนน้อยในปัจจุบันจึงทำให้ตําไทรอยด์อักเสบจนเป็นพิษวิบากกรรมเก่ากรรมปัจจุบันเนื่องจากวิบากกรรมไม่แรงมากเพราะไม่ได้ไปทำร้ายใครจึงสามารถรักษาจนหายได้ในปัจจุบันนี้ดังนั้นให้หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาเป็นหนึ่งนิดโรคนี้ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็จะมีความสุขในปัจจุบันจ้า

0: าทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไป

0: คนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณ

ค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตามให้ลงมือนั่งสมาธิกำหนดจิตไปเลยว่าเราจะหยุดนิ่งให้ได้เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นความสุขแม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเลือนหายไปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนมาร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาและอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาทในพิธีขอขมาอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาโดยเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงต่างร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามด้วยความเบิกบานบันเทิงในบุญท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของผู้ที่มาร่วมงานสำหรับประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเดือนพฤษภาคมได้แก่กัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและครอบครัวภายในงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและกัลยาณมิตรทิชานาทองประศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่จะกราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรโพธิสาฉลาดแหลมนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปราณีกุลฉันทารุจิกรนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นภาษาไทยและลำดับสุดท้ายเป็นการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนำปัจจัยมาสร้างโรงครัวและหอฉันซึ่งถือเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญตลอดจนรองรับสาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาแก่อดีตธรรมทายาทที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569ที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจากนั้นกัลยาณมิตรสมเกียรติเตชภาราอุบาสกรุ่นที่6ได้ประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะเข้าอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัด

0: วัดปทุมธานีและงานบุญครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้เป็นกองผ้าป่าที่อุดมสมบูรณ์มีกัลยาณมิตรทุกคนพร้อมใจมาช่วยกันร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ค่ะความบริสุทธิ์ของผู้ที่มีจิตใจที่มาร่วมบุญกันเนาะเราเลยทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สะอาดสว่างสวยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วมันเป็นสถานที่ที่มีทั้งพลังบุญที่บริสุทธิ์อะค่ะของทุกๆคนที่มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
2: ผมไปบวชที่วัดพระธรรมกายและได้สิ่งดีๆหลายอย่างมามากเลยครับ1เป็นการล้างจานครับ2ซักผ้าตากผ้าครับ3นั่งสมาธิครับ4สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับ5ได้รับบุญต่างๆ6ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผมครับดีใจครับที่ได้รับทุนแล้วก็จะเอาทุนนี้ไปทำบุญต่อไปครับถ้าเกิดว่าเราได้เงินนี้มาแล้วครับพอไปทำบุญอีกมันก็จะได้บุญทั้งผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่ให้เงินมาครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวยทั่วบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังบวกในกลุ่มเยาวชนจัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างต้นกล้าแห่งความดีที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมสีขาวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ Good Children ดีเลยโดยได้รับเกียรติจากนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีเจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยและทีมงานสภาเด็กเป็นวิทยากรนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอด2คืน3วันซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเชิงบวกและการฝึกทักษะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการกลุ่ม

พื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมกันทำเวิร์กช็อปฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่นและร่วมกันออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนในหัวข้อต่างๆเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจิตวิญญาณและความกตัญญูซึ่งทางโครงการได้สอดแทรกหลักธรรมเบื้องต้นและการฝึกสมาธิภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เยาวชนมีจิตใจที่สงบมีสติและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการพระอาจารย์ชัชวาลทิฏฐมังคโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยอย่างในเมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการกูซิดริงดีเลยไม่เพียงแต่เป็นการอบรมในระยะสั้นแต่คือการสร้างฐานข้อมูลต้นกล้าแห่งความดีของอำเภอวังสะพุงที่จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายท่านได้สะท้อนความประทับใจว่าการนั่งสมาธิช่วยให้ใจสงบและพบความสว่างไสวที่ละเอียดอ่อนอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นของวัดพระธรรมกายโอซาก้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวท้องถิ่นผ่านการฝึกสมาธิค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดมัชชิมารามนิวยอร์กค่ะได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้มีใจรักในการแสวงหาความสงบโดยมุ่งเน้นการนำหลักสมาธิสากลมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดและสร้างพลังใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายนำโดยอุบาสิกาสิริพรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิประมาณ45นาทีนำโดยพระอาจารย์บุรินทร์ทิฏฐกุสโลซึ่งท่านได้เมตตาแนะนำเทคนิคการปฏิบัติธรรมโดยเน้นวิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและเป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในภายหลังจากการได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วได้มีการเปิดวงสนทนาเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสติไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองใหญ่ส่วนในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ฝึกการทำสมาธิขณะเดินที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบ
ในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นณสวนไผ่ภายในวัดหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วทุกท่านได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสมาธิและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยมีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำได้แก่พระอาจารย์บุรินทร์ทิตกุสโลและพระอาจารย์ณัฐาภพสันติพโลและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกมีความสงบสุขจากภายในและดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีหลายท่านได้สัมผัสความสว่างภายในมีความปลื้มใจมากและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งและสายบริสุทธิ์เตรียมความพร้อมในการเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีแก่เหล่ากัลยาณมิตรนอกจากนี้ท่านยังได้ย้ำเตือนให้ทุกคนหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภารกิจใดก็ตามเพราะใจที่หยุดนิ่งคือบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระประสิริชัยฐานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอัครวัตรสุวรรณวโรจะได้แสดงธรรมโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาใจให้หยุดนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบัน
นอกจากนี้ท่านยังได้อนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาสั่งสม

สมบุญในต่างแดนซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่ต้องอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าและบุญนี้จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งยังได้ให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนคนที่เรารักและชาวท้องถิ่นให้มารู้จักความสุขที่แท้จริงจากการทำสมาธิเพื่อขยายสันติสุขจากภายในสู่สังคมรอบข้างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง17อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbattleworld.com ค่ะ

ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปัจฉาตัปปติทุกกตังกรรมชั่วย่อมเผาผลาญตนในภายหลังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามกว่าไทยวันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่

ตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ญชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ารันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

मे संघं शरणं गच्छामि तुन्तियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तुन्तियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तुन्तियम्पि संघं शरणं गच्छामि तान्तियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तान्तियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तान्तियम्पि संघं शरणं गच्छामि เรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราหมณ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ เมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำ หม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เฉือนกันสดๆเจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะบูชาถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

สามารถเดินข้ามทะเลเพลิง ที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกองไฟที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยหนามอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาทูลอารัธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการแล้วรับอารัธนาญาณเทวดาทั้งหลายความเอิกเลิกก็เลิกไปตลอดหมดทั้งพบลงมาถึงยามานดาวดึงจาตุมใกล้ลงมาเดินถึงโลกมนุษย์กุลาหลเกิดขึ้นไปถึงนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่ครรภ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในครรภ์เมื่อยังลงสู่ครรภ์นั้นเป็นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสั่นสะท้านสะเทือนส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ส่องสว่างถึงโลกันเรือนรุมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในครรภ์พุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ในปัจจุบันเหมือนคนเห็นได้สีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอด10เดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากครรภ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวสถานสะเทือนกึกก้องภูมินิมิต32ประการเกิดขึ้นเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดาเริ่มก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกราบมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกราบได้ยินคนเป็นใบ้กับพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือหลงทางแล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกระเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากับนกเขาแมวสุนัขบ้านก็ฝูงหมูป่ากับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายส่องแสงสว่างทั้งที่อยู่ในอากาศและในภาคพื้นดินลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่รังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงต้นไม้ออกดอกบานสะพรั่งแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันเรือนรกไฟในหมื่นนรกดับหมดหมื่นจักรวาลชั่วคราวความหิวกระหายของปีศาจที่ทุกข์ทรมานมายาวนานตลอดพุทธันดรสงบลง ไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้ในขณะนั้นนกบินร่อนล่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่สองสาธุการฝูงม้าวิ่งคึกขนองร้องด้วยความ

ความดีใจฝูงช้างร้องโกจนัดด้วยความดีใจเทวดาแซ่ซ้องสาธุการคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจุลจันทร์และธูปหอมหอมตลบอบอวลไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพีวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเสด็จออกผนวชในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรุนแจ้งโลกอนุตโรปริสัทธามันสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระโพธิสินจกาเถระครั้งนั้นได้มีการฉลองมหาโพธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีในการนั้นเขาได้ถือดอกกุศลเข้าไปบูชาแล้วได้เอาน้ำนั่นเป็นนักบวชแล้วได้เอาน้ำไปรดที่โผล่พึกด้วยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพ้นแล้วจักทรงยังสรรพสัตว์ให้พ้นทรงดับแล้วจักทรงยังสรรพสัตว์ให้ดับหนอตลอด91กับด้วยการรดน้ำต้นโพใดด้วยผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการรดน้ำต้นโพในกัปที่33แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมชนรวม8ครั้งพระนามเหมือนกันว่าอุทธกาเสจนะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลยกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติยกขึ้นสู่สวรรค์สมบัติยกขึ้นสู่นิพพานสมบัติพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรียนมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชา
พระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์แนงกระมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีแลงกระมิตรทั่วโลกเริ่มแจกกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอนันต์อัศวะโพคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจ่าใจมนกรมิตรสองวัฒนศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิขิตกรมิตรสุริยพรชายาตุจรัสและครอบครัวโตกะรัญญเศษกรมิตรสุริยสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรการตาพลปีชาตินาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ติริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาฤทธิ์วริษาพิศรายพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณธุรตาธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคากมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลและครอบครัวแม่สถิรักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรเรือนพันเรือพาบริปัจฉยากมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงสันขก่อยกมิตรประวิทย์แย้มศรีคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่ราชบุรีกมิตรธัญพรบุญยะอมรรัตน์กมิตรประดินันอัครชินโนเรศกมิตรเกิดกรอนเนอร์กมิตรพรเพ็ญพุ่มทิมนายแพทย์มโนธรรมพงอัมภัยกมิตรอุไรเท้าวอนวิสุทธิ์กมิตรกุ่ยเหลงส่วนกมิตรวรณิตวิสารขนาสิทธิ์กมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กุณตาย้อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปียาบ้านทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นามบัดนี้

0: กินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: ผู้ค
0: ้
1: นพบม
0: ิ
1: ชฌาธรรมกาย
0: พระผู้ปรามานนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และด
0: อ
1: กไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย์
0: ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั
1: ้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: ง
1: ร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปั
1: ญญา
0: วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิ
1: พย
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: ั
1: ม
0: ม
1: ันตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธ
0: รรม
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และป
0: ั
1: ญญาจ
0: ักษุ
1: ให้
0: ถึ
1: ง
0: พร้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งท
1: ร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: ร
0: เสริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มี
0: สมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุก
1: อน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ส
0: ร้
1: างบารม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ถอนถ
0: อ
1: ย
0: ถึ
1: งคราวละโลก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิ
1: พย
0: ากาย
1: ที่
0: ร
1: ุ
0: ่ง
1: โร
0: จน์สว่างสว
1: ย
0: ด้วยสหัสรัง สี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำ
1: เร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำ
1: เร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายบรรเทิญอาทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนันโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

นันโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัฏฐิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์เดินร่วมเพียงกันกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ็ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้ง
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรม

0: ภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกาย

ปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกพระภิกษุที่ท่านได้มาเข้าโรงเรียนวันนี้เป็นรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีหลวงพ่อนะก็10กว่ารูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านตอนนี้คิดว่านะนักเรียนทั้งโลกเนี่ยมีคำถามในใจตรงกันแน่เลยว่าวันนี้จะมีรายการพิเศษนะเป็นช่วงอนุบาลฝันในฝันสเปเชียลเหมือนเมื่อวานไหมจะมีไหมนะมีไม่มีติดตามกันตอนต่อไปนะแม้แต่ผู้นั่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศดีๆที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันของเราก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักกันทีเดียวนะหลายท่านโอ้บอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็น้ำหูน้ำตาไหลระลึกนึกถึงเนาะอันนี้ก็เป็น

บรรยากาศดีๆที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันของเราก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักกันทีเดียวนะหลายๆท่านโอ้บอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็น้ำหูน้ำตาไหลระลึกนึกถึงเนาะอันนี้ก็เป็น

ซื้อข้าวซื้อของกันสิ่งที่หมดเป็นอันดับแรกคือเหล้านะเหล้าเบียร์แปลกดีมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันกินกันทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวนี้เริ่มผู้หญิงเริ่มเป็นคอทองแดงมากกว่าผู้ชายแล้วนะแล้วก็สำคัญก็คืออายุที่กินเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กที่กินเริ่มอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ11 12 13เริ่มกินไปแล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเลยว่าแล้วสติปัญญาการอนาคตมันเหมือนพวกนี้ไปถูกทำลายนะมันไปทำลายทั้งสุขภาพความแข็งแรงไปทำลายทั้งสมองแล้วมันจะมีผู้ที่จะฉลาดรักษาครอบครัวรักษาประเทศชาติพัฒนาประเทศกันไปอย่างไรถ้าเราไปดูเบาพวกนี้นั่นมันเป็นเหมือนบ่อนทำลายชาติอย่างหนึ่งนะไอ้พวกของมึนเมาหรือไอ้พวกยาเสพติดอะไรทั้งหลายแต่มันก็มีระบาดมากเนาะแปลกจังเลยว่ามันก็น่าคิดนะว่ากฎหมายมันก็ยิ่งแรงขึ้นโทษมันก็ยิ่งหนักขึ้นแต่ทำไมมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมันทำไมไม่กลัวหรือว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันอยู่ทางในนั้นนะแล้วไอ้ที่จับไอ้ที่เจอเนี่ยมันไปไหนกันหมดอันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะนักเรียนนะเมื่อรู้สึกวันนี้มันเห็นข่าวแว๊บๆมันขนอะไรกันยาไอยาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมันแล้วก็ไอ้คนที่ขนเนี่ยมันก็อายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะอายุ12 13 14เริ่มขนละอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเจ้าหรือดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการที่เข้มงวดดูแลกวดขันลูกหลานเรานะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังไปหลงสิ่งเหล่านี้มองเป็นเรื่องปกติมันจะเรื่องปกตินะพอเห็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ต่างๆเริ่มเป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มคนเห็นคนทำความดีโอ้ใส่บาตรประจำมาถวายสังฆทาน 40,000 วัดบางคนมันดิ้นเหมือนไส้เดือนถูกน้ำร้อนแปลกนี่นะรับไม่ได้แปลกดีมันไปดูในโซเชียลมันก็มีอะไรน่าคิดอยู่เหมือนกันนะถามว่าเงินเขาก็ไม่ใช่นะผู้ที่ทำมีความสุขปลื้มปิติยินดีมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้ทำเนี่ยโอ้ดินเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่านะถูกขี้เท่าร้อนนะมันก็แปลกมันก็จะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดกันอย่างนี้ดังนั้นการที่มารดาพระโพธิสัตว์เมื่อมีพระโพธิสัตว์มาอยู่ในพระขันธ์แล้วสอนตนเองได้ตรงเนี้ยสอนตนเองได้สามารถรักษาศีล5ได้ท่านพระอานนท์ถึงบอกว่ามันเป็นความน่าอัศจรรย์นะขณะพวกเราฟังอนุบาลฝันในฝันฟังเทศฟังธรรมกันมาขนาดนี้บางพวกยังสอนตัวเองไม่ได้เลยดังนั้นนี่มันก็น่าคิดท่านถึงบอกมันเป็นความน่าอัศจรรย์จริงๆข้อที่9ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณ5เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5กามคุณ5คนนี้หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคือมันเพียบพร้อมจะมีแต่สิ่งสวยๆงามๆจะมีสัมผัสที่ดีถ้าเทียบไปก็บอกโอ้อยากกินอยากใช้อยากอะไรก็จะมีแต่คนที่คอยเอาใจใส่ดูแลอันนี้เป็นกำลังบุญของพระมารดาด้วยแล้วก็กำลังบุญของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาบังเกิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนั้นมีลูกมาบังเกิดปุ๊บถ้าเราได้ศึกษาในธรรมบทเนี่ยบางเรื่องลูกที่มีความตระหนี่มีวิบากกรรมด้านความตระหนี่มาในชาติปางก่อนพอมาเกิดปุ๊บเท่านั้นแหละพอมาอยู่ในท้องโอ้โหขนาดขอทานยังขอทานไม่ได้เลยนะที่เคยขอได้ไปขอได้มีแต่เขาไล่มีแต่เขารังเกียจอดอยากกันทั้งหมู่บ้านสุดท้ายจะต้องเอาลูกไปปล่อยนะเอาลูกไปออกจากหมู่บ้านไปทำมาหากินเองเพราะอยู่ในตายกันหมดแน่อะไรอย่างนั้นนะ

ดังนั้นมันก็มีส่วนว่ากำลังบาปของลูกที่ดึงดูดแม่มันก็เรียกว่าบาปของแม่ที่เคยสั่งสมมาแล้วก็ดึงดูดเอาลูกที่มีบาปความตระหนี่พอๆกันมาพอมันเกิดปุ๊บมันเป็นเหมือนสองแรงบวกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนี่มันเป็นเหมือนสองแรงบวกของบุญพระพุทธมารดาท่านก็สั่งสมมาในการที่อยากจะมาเป็นพุทธมารดาบุญของท่านก็มหาศาลอยู่แล้วพอได้พระโพธิสัตว์ที่มีบุญมหาศาลมาปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้พุทธมารดาท่านก็ไม่ลำบากนะมีแต่ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีอันทัพพระอานนท์ท่านก็บอกนี่เป็นความน่าอัศจรรย์นะมาข้อที่10ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องโอ้โหพอลูกมาเกิดปุ๊บเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเลยนะมีความสุขเออนี่ขนาดนี้ผู้เทศน์นี่ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่เลยเนี่ยยังต้องกินยาดูแลสังขารนะเจออากาศเปลี่ยนหน่อยก็จะเป็นหวัดเป็นไอแต่นี่ได้กำลังบุญใช่ไหมกำลังของบุตรของลูกของแม่ท่านไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเนี่ยแล้วก็มีความสุขไม่ลำบากร่างกายแล้วความอัศจรรย์ก็คือท่านสามารถมองเห็นลูกที่อยู่ในครรภ์ไม่ต้องไปอันตราซาวไม่ต้องไปเอ็กซเรย์มองเห็นตอนนี้มันเป็นความอัศจรรย์พระพุทธเจ้านั้นตรัสให้กับพระอานนท์พระอานนท์ท่านก็ทรงจําแล้วพระองค์ก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยเหมือนถ่ายทอดให้กับพระภิกษุฟังต่อหน้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งท่านเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นมาวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี่คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ชั้นใดท่านเปรียบเทียบนะเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันคือท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาเขาเอาได้มา100แก้วเนี่ยมันก็จะมองทะลุเห็นได้เพราะว่าแก้วมันใสเหมือนกันพุทธมารดาเนี่ยท่านก็จะเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ของท่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่เห็นด้วยเฉพาะตัวท่านเองนะคนอื่นไม่ได้ไปเห็นตามแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้นะมันจะมีแม่คนใดในโลกนี้เนาะพอเห็นมองเห็นลูกตนเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือการแพทย์มันก็น่าอัศจรรย์นะแม่สามารถมองเห็นลูกนั่งอยู่ข้างในท้องตัวเองเห็นความเจริญเติบโตตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางคนบางท่านก็บอกว่ามันโม้หรือเปล่าเวอร์หรือเปล่านะคือเรื่องราวบางเรื่องราวก็เรียกว่ามันเหนือความนึกคิดจินตนาการสำหรับผู้มีบุญญาธิการเราต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นมาข้อที่11ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตรงนี้บางคนบางท่านก็ยังมีความเชื่อเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าลูกคนไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้แม่เสียชีวิตวัยเกินนะบางคนเกิดขึ้นมาได้7วัน15วันเดือน1หรือปี1แม่ก็เสียชีวิตบางคนดันมองว่าลูกนั้นเป็นกาลกิณีทำให้แม่เสียชีวิตแต่สำหรับ

ในกรณีของพระโพธิสัตว์นั้นมันคนละประเด็นนะการที่พระองค์ประสูติมาได้7วันแล้วพระมารดาของพระองค์ที่วงคตพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือแม่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่าคันหรือท้องของแม่นี้มีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าหรือมีไว้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เหมาะที่จะให้สัตว์อื่นมาอาศัยอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์กันมาอย่างนั้นเป็นกรณีพิเศษมาอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านประสูติได้7วันพระมารดาก็ต้องที่วงคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกพระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นท่านก็กลับไปยังดุสิตบุรีก็คือสวรรค์ชั้นที่4สวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่ก็เป็นพระอานนท์ท่านก็บอกอย่างนั้นมาข้อที่12ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นคือโดยทั่วไปเนี่ยหญิงทั่วไปก็จะตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนหรือบางคนก็จะเลยไป10เดือนแต่เดี๋ยวนี้บางคน7เดือนก็มีนะ7เดือน8เดือนคลอดก่อนกำหนดก็มีแต่ของพระโพธิสัตว์จะต้อง10เดือนเท่านั้นนี่เป็นเกณฑ์เลย10เดือนแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมาข้อที่13ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้โดยทั่วๆไปโยมหรือว่าโยมผู้หญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยเขาก็บอกโดยทั่วไปก็จะนั่งคลอดหรือบางทีก็จะนอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นนี่เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะคือไม่ได้นั่งหรือนอนเหมือนสตรีทั่วไปแม้ข้อนี้ที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่14ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของเราเทพเทวดานะมาเข้ามาเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องในยุคนั้นๆการที่เขาเห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังกับพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเรื่องปกติของเขาแต่พอมายุคของเราเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องพิสดารแล้วมั้งแต่งเสริมเติมแต่งมาหรือเปล่าแต่ในนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่ได้เป็นชั้นอรรถกถานี่เป็นชั้นพระไตรปิฎกแล้วก็ผู้ที่กล่าวเนี่ยก็เป็นพระอานนท์นี่เป็นข้อมูลที่นำมาเสนอพวกเราอย่างนี้นะแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหล่าเทพเทวดาพากันต้อนรับดูแลเอาใจใส่แล้วถึงจะเป็นหน้าที่ของเหล่าพวกมนุษย์ทั้งหลายต่อไปข้อที่15ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตร4องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องหน้าพระพักของพระมารดาและกราบทูลว่าคือเวลาประสูติลงมาปุ๊บเนี่ยเทพบุตร4ท่านนะจะเป็นคนประคองพระโพธิสัตว์ขึ้นไปให้พระปานดาดูแล้วก็บอกว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มี

ศักดิ์ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยลูกท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการนะแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมันก็น่าอัศจรรย์เนาะเทวดามาช่วยประคับประคองมาช่วยดูแลลูกข้อที่16ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดคือออกมาอย่างสะอาดผ่องใสเลยเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันท่านเปรียบเทียบว่าดวงแก้วมณีที่เอาไปวางไว้ถ้าพวกเราก็บอกวางไว้ผ้ากำมะหยี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ดวงแก้วเปื้อนแม้ดวงแก้วก็ไม่ได้ทำให้ผ้าเปื้อนผ้าก็ไม่ได้ทำให้ดวงแก้วเปื้อนท่านบอกว่ามันเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ท่านพยายามจะให้เราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่ประสูติออกมาเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ไม่มีการแปดเปื้อนไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆพวกนั้นนี่มันเป็นกรณีพิเศษเป็นความอัศจรรย์นะแล้วเอามาเทียบกับคนในยุคปัจจุบันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญเฉพาะของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่17ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศ2สายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาบางทีหมอก็จะสงสัยเอ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีแปดเปื้อนต่างๆแล้วมีทานน้ำมาทำไมนี่ก็เป็นทานน้ำที่มาชโลมนะเหมือนชโลมเหมือนให้สะอาดสะอ้านให้สดชื่นขึ้นไปคราวนี้คำว่าทานน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่ไหลมาจากทางอากาศเลยนะอันนี้ให้ AI มันช่วย AI มันก็เก่งเหมือนกันนะมันก็ทำสายน้ำให้เราได้บอกว่าช่วยทำสายน้ำให้หน่อยน้ำร้อนน้ำเย็นมันจะเป็นรูปแบบยังไงแต่ว่าเราเห็นภาพอ๋อมันน่าจะไหลออกมาจากสองฝั่งอย่างนี้ทั้งรถไปที่พระโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็พระมารดาด้วยแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมันก็น่าอัศจรรย์นะอยู่ๆน้ำมันไหลเป็นสายออกมาจากทางอากาศไม่มีสายไฟไม่มีสายน้ำไม่มีท่อน้ำอยู่ๆมันไหลมาแล้วก็เป็นสายน้ำอุ่นสายน้ำร้อนกับสายน้ำเย็นมาปะทะกันก็จะเป็นน้ำอุ่นๆพอดีนะนี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็จำไว้แล้วก็เอามากล่าวอีกทีหนึ่งนะกล่าวต่อหน้าพระองค์อีกทีหนึ่งมาข้อที่18ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป7 9เนี่ยเป็นเครื่องชัดเจนซึ่งบางที่บางแห่งก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเนี่ยสามารถเดินได้7 9มันจะอัศจรรย์เกินไปไม่อะไรไหมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้มีบุญญาธิการแล้วก็ลักษณะบุรุษกายบุหารบุรุษของท่านมันก็จะเป็นกายพิเศษที่มีข้อแตกต่างจากกายมนุษย์เราหลายประการเคยได้ดูคลิปจากต่างประเทศจำไม่ได้ว่าประเทศไหนนะที่มีวิดีโอออกมาคล้ายๆกันอย่างนี้คือเด็กที่เกิดมาปุ๊บเนี่ย

สามารถลุกเดินลุกยืนขึ้นได้แต่นั่นทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าของพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านยืนมั่นคงอย่าลืมว่าพอประสูติมาปุ๊บเนี่ย เทพบุตรทั้ง4ท่านก็จะอุ้มหรืออัญเชิญท่านไปให้พระมารดาดูก่อนพอพระมารดาดูแล้วจึงลงมายืนนะมายืนจะมีทานน้ำรอน้ำเย็นมาฉโลมฉโลมเสร็จแล้วเนี่ยท่านจึงเห็นไหมท่านใช้คำว่าประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไปเจ็ดก้าวเดินไปเจ็ดก้าวบางคนก็สงสัยท่านเดินมากกว่านั้นได้ไหมในเมื่อเดินไม่ได้เจ็ดก้าวมันก็น่าจะเดินได้มากกว่านั้นนะแต่มันก็มีเหตุมีผลว่าทำไมต้องเดินแค่เจ็ดก้าวพวกก็ไปวิเคราะห์วิจัยกันอีกในขณะที่เดินไปเนี่ยมีดอกบัวรองรับจริงไหมหรือไม่มีคือในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวเนื้อในอรรถกถาก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวแต่ในคัมภีร์ชั้นหลังๆบางทีท่านก็เขาเรียกว่าเอาเดี๋ยวเมื่อเดินไปเจ็ดก้าวแล้วก็เสริมเติมแต่งให้มาดูเป็นเขาเรียกว่ายกย่องยกย่องขึ้นมาก็เป็นบางทีเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของความศรัทธาความจินตนาการเพิ่มเติมก็มีแต่ว่าถ้าว่าตามหลักที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านก็บอกกันว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามีดอกบัวหรือไม่มีนะท่านเพียงแต่บอกว่าเนี่ยเดินไปเจ็ดก้าวนะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินไปเจ็ดก้าวแล้วก็พูดนะขณะที่หมู่เทวดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จเนี่ยก็จะมีเทวดากั้นเสวตฉัตรดังนั้นในช่วงที่พระโพธิสัตว์ของเราประสูติเนี่ยเรามองถึงเทียบกับคนปัจจุบันถ้าใครที่ไปคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหมอมีพยาบาลมีญาติมีอะไรมาแต่ถ้าเป็นบรรยากาศของพระโพธิสัตว์จะมีเหล่าเทพเทวดามาโอ้โหกันมากมายไก่กองเป็นการทำคลอดร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนี่ย ถ้ามองจากในส่วนนี้นะคือจะมีพวกเทวดาดูดีขนาดว่าท่านเดินเนี่ยยังมีเทวดามากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาเอาอาสภิวาจาก็พูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปคือเนี่ยบางแห่งบางส่วนเขาถึงยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติบางทีก็จะไปตัดพวกปาฏิหาริย์เหล่านี้ออกนะมันก็เลยทำให้ประวัติของพระพุทธเจ้าบางช่วงบางตอนมันก็จะขาดหายเป็นช่วงเป็นช่วงไปเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเอาความคิดของตนเองเนี่ยไปตีความเฮ้ยมันเกินความนึกคิดจินตนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันบางพวกก็เอาไปเทียบว่ามันไม่ได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์โน่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามองด้วยหลักของผู้มีบุญญาธิการผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมรมศาสดาของโลกนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นเนี่ยการที่เห็นไหมการที่ท่านเดินได้เจ็ดก้าวนี่โอ้พวกก็ยังรับไม่ค่อยไหวยังไม่ถึงนั้นอีกนะยังพูดได้อีกเกิดมาปุ๊บพูดได้โอ้พวกเราเกิดมาร้องอูแวอูแวนะแต่นี่ว่าบริษัทเกิดมาปุ๊บพูดได้เนี่ยแล้วพูดอย่างมีเหตุมีผลด้วยว่าบอกเลยว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปบอกเลยว่าเราจะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายรู้ตนเองของเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาทำไมนะเป็นใครมาจากไหนมาทำไมทำไมมาเป็นเราในปัจจุบันแต่นี่ท่านรู้แต่ท่านเกิดนะวันนี้มาเป็นพบสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายแล้วแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคก็น่าอัศจรรย์นะถ้าเราได้ยินได้ฟังได้เห็นอย่างเนี้ยมันก็น่าอัศจรรย์จริงๆ

ข้อ19ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกในช่วงที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเนี่ย จะมีแสงสว่างนะท่านบอกว่าเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้ามาก เห็นไหมขนาดของเราเจอแอร์หน่อยอะไรหน่อยก็ยังจะมีหวัดมีไอแต่ของท่านนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะ น่าอัศจรรย์นะเออดังนั้นนี่เราต้องสั่งสมกำลังบุญบารมีให้ไม่มากนะ เพราะว่าโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์พระมารดาท่านบอกจะมีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกคือไม่เกิดเฉพาะในโลกของเรานะมันเกิดทั้งในภพของเทวดาในภพในภพของมารนะถึงบอกไงว่ามารโลกเนี่ยมันมีนะบางคนบางพวกยังตีความเข้าใจกันไม่ได้ว่าเขามองเรื่องมารเป็นเรื่องของเทวปุตตมารเป็นเรื่องของกิเลสมารต่างๆแต่เขาไม่เข้าใจถึงโลกของมารเนี่ยเทวโลกก็คือโลกของเทวดาเป็นที่อยู่ของเทวดาดังนั้นเมื่อมารโลกก็จะเป็นที่อยู่ของมารพรหมโลกก็คือเป็นที่อยู่ของพวกพรหมดังนั้นแล้วมารโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ยังไงมันมีหน้าที่อะไรมันทำอะไรตรงเนี้ย ก็ยากที่คนจะเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราไปฟังไปศึกษาจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือมหาปูชนียอาจารย์ของเราทุกท่านเนี่ยโอ้เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งโอ้มันมีจริงๆนะไอ้พวกมารโลกแล้วเขาก็มีหน้าที่มีเขาเรียกอาชีพมารนะของเขาก็ทำแบบของเขาดังนั้นแต่ในช่วงที่พระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยเห็นไหมทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดอันนี้ท่านบอกว่ามันจะสว่างไปกระทั่งไอ้คำว่าในช่องว่างระหว่างโลกนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงโลกันตลิกะนรกไอ้ตรงนี้มันมืดมากท่านบอกมืดจนกระทั่งที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงเมื่อจนกระทั่งแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี้ไปไม่ถึงนะแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บนะก็จะมีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันคือมันมืดมากจนกระทั่งแม้จะมีสัตว์นรกโลกันตริกะนรกนี่นะแท้ที่จริงเราได้ศึกษาเรียนรู้กันมาว่ามหานรกมันมี8ขุมใช่ไหมล่ะขุมที่ใหญ่ขุมที่สุดท้ายก็คืออเวจีมหานรกแต่มันจะมีขุมพิเศษตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นขุมที่9แต่ท่านไม่ได้จัดเข้าไปในส่วนนั้นเพราะว่ามันเป็นที่สุดมันเหมือนเป็นอยู่ขอบจักรวาลไปแล้วหลุดออกไปแล้วท่านก็เลยแยกออกมาเป็นโลกันตริกะโลกันตริกะนรกเป็นจุดที่มืดมากมืดจนกระทั่งดวงตาสัตว์เนี่ยสัตว์นรกเนี่ยไม่เห็นกันไม่เห็นมืดจนกระทั่งแม้แต่แขนขาตนเองก็มองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ดูศึกษาต่อไปเนี่ยท่านจะอธิบายขยายความตรงนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาขยายความให้ดูว่าไอ้คำว่าโลกันตริกันนรกเนี่ยพวกประเภทไหนถึงไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันมีความเป็นอยู่ประมาณไหนแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บแสงสว่างมันจะปุ๊บไปให้เห็นบอกนึกว่าเราอยู่คนเดียวเพราะมันมืดมากที่ไหนได้พอมองเห็นเท่านั้นแล้วโอ้โหคลาคล่ำนะเดี๋ยวก็รู้ไอ้พวกไหนที่ไปอยู่พวกเนี้ยไม่ใช่น้อยน้อยนี่ขนาดว่าหลุดออกไปจากภพสามแล้วนะเนี่ยโลกันตริกะเนี่ยและในสิบสหัสสีโลกธาตุก็คือหมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของ

ของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้ประสูติพั่วลงมาแค่เหยียบพื้นเท่านั้นนะความสว่างไปทั้งเนี่ยสะเทือนไปถึงภพของมารนะมารโลกมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไปเลยไปสว่างสวายไปจนถึงโลกกันนู่นนะคราวนี้เรามาศึกษาเรื่องราวของโลกกันที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมาส่วนหนึ่งนะมีปรากฏในพระไตรปิฎกที่เล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11เอาฉบับมหาจุฬานะมันจะได้เข้าใจเนื้อหาท่านแปลเข้าใจง่ายขึ้นสังยุตตนิกายมหาวาลวรรคอันธการสูตรว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏนะครับอันธะเนี่ยมืดบอดมืดมัวเลยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโลกันตะนรกโลกันตะนรกมีความทุกข์มืดมนอนธการมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกในนรกนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากบอกโอ้โหแสงดวงอาทิตย์แสงดวงจันทร์เนี่ยที่เราเห็นว่ามันร้อนนักร้อนหนาเนี่ยสว่างนักสว่างหนาแต่ไม่มีสิทธิ์ส่องไปถึงโลกันตริกะนรกหรือโลกันตนรกอันนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมานะที่จริงมันจะมีข้อความยาวต่อไปนั้นว่าไอ้สิ่งที่มันมืดกว่าโลกันก็คือเรื่องของการไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ท่านมาขยายความในอรรถกถาขยายความว่าแล้วสัตว์เหล่าไหนที่ไปเกิดในโลกันตนรกหรือโลกันตริกะนรกนี้อรรถกถาอนุตตนิกายจตุกนิบาตตติยปัณณาสพยวรรคที่3อรรถกถาปฐมอัจฉริยสูตรที่7ตรงนี้จะขยายความท่านอรรถกถามาขยายความเกี่ยวกับเรื่องโลกันตนรกตรงนี้บทว่าเยปิตัทธสัตตาความว่าสัตว์แม้เหล่าใดเกิดแล้วในโลกันตริกะมหานรกนั้นถามว่าสัตว์เหล่านั้นทำกรรมอะไรจึงเกิดในโลกันตริกะนรกนั้นในพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกันตนรกก็ได้หรือในตรรกะท่านใช้ว่าโลกันตริกะนรกนะครับคราวนี้ท่านก็ไม่ถามว่ามันทำกรรมอะไรถึงไปเกิดในตรงนี้แม้ความสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปไม่ถึงเลยมันมืดเหลือเกินตอบว่าสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมโอ้นี่แค่ว่าทารุณกรรมต่อมารดาบิดาดังนั้นในช่วงหลังๆมาเนี่ย5ปี10ปีที่ผ่านมาบางทีเราเห็นสภาพข่าวคราวของสังคมไทยเรารู้สึกมันสังเวชใจมันหดหู่ใจคือลูกเนี่ยตบตีพ่อแม่มากขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากยาเสพติดต้องไปย้อนดูข่าวช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเยอะขึ้นมันดีไปขู่เข็นบังคับนะขู่เข็นบังคับเอาเงินเอาทองจากท่านรู้สึกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วมั้งพ่อไปขายน่าจะไปขายวัวหรือขายควายอะไรประมาณเนี้ยได้เงินมาเพื่อจะมารักษาตนเองเป็นโรคไตแต่ลูกติดยาเสพติดนะมาตามขอไม่ได้มาตามขอปุ๊บพ่อไม่ได้ให้ก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันโหดร้ายกันมากขึ้นนะถึงบอกไงว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยพวกนี้มันเข้ามาระบาดในคนของเราในเยาวชนของเรามันมากเหลือเกินแล้วคุณภาพคนเรามันก็ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้แค่ในพบปัจจุบันนะท่านไปดูนะข่าวปัจจุบันเนี่ยน่าสังเวชใจมากเริ่มฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีประการละคุณบางทีขอเงินร้อยกว่าบาทนะผู้มีประการละคุณเลี้ยงดูมาพ่อแม่เลี้ยงดูมาหาเงินให้ไม่ทัน
ก็ตบตีท่านฆ่าท่านโอ้มัน

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วตายมันจะไปไหนล่ะนี่ไงโลกันตริกานรกในยกในมนุษย์มันก็ยังเป็นขนาดนี้แล้วตายไปเนี่ยมันจะขนาดไหนนะถึงบอกไงว่ามันคลาคล่ำเต็มไม่หมดนะไม่ใช่น้อยน้อยนี่แค่เห็นภาพผู้ที่ทารุณหรือฆ่าบิดามารดาสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมยิ่งจะเป็นสมณะภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรผู้มีทรงธรรมไอ้พวกที่กล่าวร้ายให้ร้ายทำร้ายงั้นข่าวสารอะไรพวกนี้นะอย่าไปแชร์ให้มันนั่นนะต้องเช็คให้ดีเพราะบางอย่าง

ข้อเขียนต่างๆที่โชว์ที่แชร์ที่เขียนกันเนี่ยโอ้ยิ่งมีพวกอคติใจมืดบอดมันถึงไปอยู่ในที่มืดไงเนี่ยยิ่งโจมตีสมณะพราหมณ์ภิกษุสงฆ์ทรงธรรมโดยเฉพาะท่านเป็นพระเป็นเนรด้วยกันเนี่ยโอ้โหอย่าไปทำนะมีอะไรต้องมาปรึกษาเขาเรียกว่าว่ากันไปตามหลักของธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าให้เรื่องของอธิกัลยาณสมถะ7ประการเอาไว้นะก็ว่าด้วยกันเรื่องของอาปัตตาธิกรเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีองค์แห่งการบริหารจัดการแบบสงฆ์อยู่มันไม่ใช่ที่จะต้องเอาไปโพลธนาประจานเอาไปใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรกันแล้วคนมันก็แปลกมากเลยนะไอ้ข่าวประเภทนี้เราชอบกันมากเลยนะนี่แหละมันถึงไปคลาคล่ำกันอยู่ในโลกันไปอยู่ในไอ้มหานรกนี่ไงมันเป็นบาปมหาศาลเลยนะท่านนะอย่าคิดเป็นเรื่องเล่นนะเนี่ยดูดิความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมเนี่ยโอ้โหและทำกรรมสาหัสอื่นมีฆ่าสัตว์ทุกวันเป็นต้นบางคนยิ่งฆ่าสัตว์ใหญ่นะฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ที่มีประการคุณต่อมนุษย์เนี่ยฆ่าทุกวันมันหลุดเลยจากอเวจีเนี่ยอันนี้ไปโลกันนะจึงไปเกิดดุจอภัยโจรและนาคโจรเป็นต้นในตัมพะปันนิทวีปก็คือในทวีปในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นประเทศศรีลังกาเนี่ยมันจะมีโจรที่ดังมากในยุคนั้นเป็นโจรที่ดุร้ายก็คือพวกชื่อว่าอภัยโจรชื่อดีด้วยนะแต่ว่ามันเป็นโจรที่ดุร้ายแล้วก็นาคโจรทั้งสองโจรเนี่ยเป็นโจรที่ดังในยุคนั้นและทั้งถึงบอกว่าเนี่ยมันก็ท่านยกตัวอย่างให้ดูว่าผู้ที่จะไปเกิดในโลกันตริกาในโลกที่ว่ามืดนั่นเนี่ยมันมีประเภทนี้นะหนึ่งก็คือทารุณกรรมหรือทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีประการคุณความผิดร้ายแรงต่อภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนนผู้ทรงธรรมหรือต่อพระศาสนาแล้วก็ทำกรรมสาหัสอื่นๆมีการฆ่าสัตว์ทุกวันหรือ

สามคาวุธโอ้มันเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะสามคาวุธเนี่ยถ้าเทียบไปก็คือตัวมันใหญ่เป็นคาวุธหนึ่งนี่มันกี่เมตรล่ะเทียบไปเหมือนว่าสามกิโลสมมุติเลยนะสามกิโลเมตรตัวใหญ่สูงสามกิโลเมตรประมาณนั้นนะมีเล็บยาวเหมือนค้างคาวเอาเล็บเกาะห้อยอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลเกาะห้อยหัวอยู่คล้ายๆค้างคาวคล้ายๆค้างคาวเห็นไหมเนี่ยห้อยหัวอยู่คล้ายๆค้างคาวคล้ายค้างคาวเกาะห้อยอยู่ที่ต้นไม้ฉะนั้นเมื่อมือเปะปะไปถูกกันและกันเข้าต่างก็สำคัญว่าเราได้เหยื่อแล้วดังนี้คือมันมืดมากไงเกาะไปเรื่อยๆมันหิวโหยไม่มีกินเกาะไปเกาะไปเจอกันเข้าก็นึกว่าโอ้โหเหยื่อหิวมากก็กินนะกินกันนะกินกันกินพอเนี่ยเหมือนต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นอาหารของกันและกันนะกำลังแย่งกินจะกินกันดีๆอยู่ท่านบอกแล่นไล่หมุนไปรอบๆนะสู้กันไปสู้กันมาก็พัดตกไปในน้ำรองโลกคล้ายผลมะสางเมื่อถูกลมประหารอยู่ก็ขาดตกไปในน้ำพอตกไปถึงก็เปื่อยย่อยไปในน้ำกรดราวกับแป้งตกน้ำละลายไปฉะนั้นคือน้ำที่รองรับตรงเนี้ยมันเป็นน้ำกรดพอเรานึกถึงภาพนะมันเหมือนโลกเป็นขอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใต้โลกนั้นอะเป็นน้ำกรดแล้วมันมืดมากพอไอสัตว์นรกพวกนี้ที่มันห้อยหัวก็เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำกลับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดดังนั้นพวกนี้ก็จะไปห้อยหัวอย่างนี้แล้วไอพวกไหนที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตสุดท้ายยิ่งใช้อำนาจวาสนาของตนเองเราจันมารมีตัวเองไปทำผิดทำบาปอย่างเนี้ยโอ้โหก็จะไปยาวนานดังนั้นโอ้โหน่ามันน่ากลัวมากนะพอตกลงไปปุ๊บน้ำกรดนั้นก็ละลายท่านถึงบอกว่ามันเหมือนแป้งที่ตกลงไปแล้วก็ค่อยๆละลายน้ำทิ้งไปบทว่าอัญเยปิกิระโพชันติสัตตาความว่าสัตว์เหล่านั้นเห็นกันและกันวันนั้นจึงได้รู้ว่าได้ยินว่าสัตว์เหล่าอื่นมาเกิดในที่นี้เพื่อเสวยทุกนี้เหมือนเราทั้งหลายเสวยทุกใหญ่อยู่ฉะนั้นทีแรกก็มันมืดจนกระทั่งมองไม่เห็นใครเกาะไปบางทีท่านบอกว่าเกาะไปเจอแขนตัวเองยังนึกว่าเป็นอาหารยังกินแขนตัวเองเลยแต่มันก็ตายเกิดเนี่ยที่มันถูกน้ำกรดละลายเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะก็คือเป็นเกาะห้อยห้อยหัวอย่างนั้นใหม่แล้วทำไมตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนของอเวจีคือไม่ได้อยู่ในมหานรกเนื่องจากว่ามหานรกนั้นยังมีช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างอเวจีมหานรกอย่างเงี้ยท่านบอกไว้แล้วว่าจะตกไปกี่กับกี่กับนะไปอยู่กี่กับถึงได้กลับมาเกิดใหม่แต่โลกันตาลิกานรกนั้นโอ้โหมันเหมือนที่ท่านใช้คำว่าตอขวางวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าบังเกิดไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่ได้ผุดได้เกิดนะที่คนไทยใช้ว่าไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยเพราะว่ามันยาวนานมากยาวนานจนมันไม่มีเวลานับอ่ะและไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นกันเมื่อไหร่ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะดังนั้นใครที่ชอบด่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรชอบวิพากษ์วิจารณ์โพลธนาให้ลายพระศาสนาอะไรพวกนี้ระวังนะไอ้พวกนี้แหละเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ขู่นะนี่เรามองจากภาพความเป็นจริงจากการที่เราศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาที่ปรากฏดังนั้นแม้นักเรียนของเราก็ต้องระมัดระวังการจะโพสต์การจะแชร์กันจะอะไรที่เป็นข้อความกระทบถึงพระศาสนาพระพุทธศาสนาหรือว่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแม้ท่านจะอยู่ในสังกัดอยู่ในนิกายอะไรก็ตามในเมื่อมาเกิดมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสงฆ์องค์หนึ่งแล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังแม้ภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบเป็นพระภิกษุให้เขากราบเขาไหว้สุดท้ายอ้าวไปทำผิดทำพลาด

ไปโกงโจมตีว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่อย่างนี้อีกก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่กับตัวเราเองนะเพราะตัวเราเองเป็นคนกระทำด้วยตัวของเราเองผิดพลาดขึ้นมานึกว่าจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานอ้าวไปห้อยหัวเป็นค้างคาวอยู่ในโลกันนี่เสียค่าเลยนะดังนั้นนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยสัตว์พวกเนี้ยพอเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการที่พระโพธิสัตว์ประสูติสว่างวาบมาเท่านั้นน่ะโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวตนเดียวมันมีพวกที่มาเสวยสุขมาเสวยทุกข์กับเราตรงนี้มากมายก่ายกองเหลือเกินแต่พวกนี้ไม่มีโอกาสได้มาผุดมาเกิดง่ายๆนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบังเกิดมารู้กี่พระองค์ยังไม่มานะยาวนานมากนะยาวนานแต่แสงสว่างนี้จะสว่างอยู่แม้เพียงดื่มยาคูอึกหนึ่งก็หาไม่ได้สว่างอยู่ชั่วเวลาที่สัตว์หลับแล้วตื่นขึ้นอารมณ์แจ่มใสฉะนั้นคือท่านบอกว่ามันสว่างวาบเป็นคล้ายๆฟ้าแลบอะมองเห็นแป๊บเดียวเนี่ยมันไม่ได้สว่างโล่อยู่ตลอดนะพอประสูติปุ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างวืบไปเห็นบอกว่าเหมือนเราลืมตามาอ๋อสว่างแล้วเหรออะไรประมาณนั้นแหละส่วนพระทีฆพานกาจารย์กล่าวว่าแสงสว่างนั้นส่องเพียงพอสัตว์พูดนี้ว่าอะไรก็หายไปคล้ายแสงสว่างฟ้าแลบชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเท่านั้นท่านถึงบอกว่าอ๋อมันแวบเดียวเห็นกันพอเห็นวูบอย่างเหมือนคล้ายๆฟ้าแลบอย่างนั้นนะก็หายแวบไปแล้วก็มืดเหมือนเดิมก็อยู่ในที่มืดอย่างนั้นเหมือนเดิมกว่าจะมาพุทธมาเกิดกันได้โอ้โหยาวนานยาวนานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นข้อ19มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่20พระวิภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปการเสวยอารมณ์นะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีเวทนาคือการรับรู้ท่านพยายามสอนให้ถึงความธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาก็คือให้รู้ว่ามันมีความร้อนความหนาวความเย็นต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาอะไรอย่างเงี้ยเวทนาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นก็เหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็วิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีภาคพระพุทธเจ้าข้าท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระอานนท์ดังนี้แหละนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราทั้ง20ข้อที่พระพุทธเจ้าให้ท่านคือแสดงธรรมให้กับพระอานนท์นั้นได้ทรงจำแล้วก็ให้พระอานนท์มาแสดงหรือมากล่าวต่อหน้าพระองค์ให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกันในหอฉันได้ฟังเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการลงมาประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระโพธิสัตว์ของเราการที่ได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาก็จะได้เกี่ยวโยงเกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรื่องของวันวิสาขบูชาคือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันวิสาขบูชาคือวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือในฐานะที่เราเป็นนักเรียนโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาเมื่อถึงคราวที่จะถึงวันวิสาขบูชาเราก็ต้องมาระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ใจเราเห็นพระพุทธเจ้าใจเรามีพระพุทธเจ้าใจเราเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบบุญกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้

ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณได้จากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้ง3นี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรเสีย

เทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายจะก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลาง

ายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโย

ุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพแล้วถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทาง

คลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามันนั้นเป็นต้นให้มันเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรา

บาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกัน

ให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาปะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: เห็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: พุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล
0: ้
1: ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: กราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตามให้ลงมือนั่งสมาธิกำหนดจิตไปเลยว่าเราจะหยุดนิ่งให้ได้เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นความสุขแม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเลือนหายไปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนมาร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาและอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาทในพิธีขอเข้ามาอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาโดยเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงต่างร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามด้วยความเบิกบานบันเทิงในบุญท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของผู้ที่มาร่วมงานสำหรับประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเดือนพฤษภาคมได้แก่กัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและครอบครัวภายในงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและกัลยาณมิตรทิชานาทองประศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่จะกราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนกัลยาณมิตรอัญชนา

0: วงศ์สุรกรัยนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรโพธิสาฉลาดแหลมนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปราณีกุลฉันทารุจิกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยและลำดับสุดท้ายเป็นการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนำปัจจัยมาสร้างโรงครัวและหอฉันซึ่งถือเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญตลอดจนรองรับสาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาแก่อดีตธรรมทายาทที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569ที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจากนั้นกัลยาณมิตรสมเกียรติเตชภาราอุบาสกรุ่นที่6ได้ประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะเข้าอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและงานบุญครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: อนุโมทนาบุญต่อทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้เป็นกองผ้าป่าที่อุดมสมบูรณ์มีกัลยาณมิตรทุกคนพร้อมใจมาช่วยกันร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ค่ะความบริสุทธิ์ของผู้ที่มีจิตใจที่มาร่วมบุญกันเนาะเราเลยทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สะอาดสว่างสวยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วมันเป็นสถานที่ที่มีทั้งพลังบุญที่บริสุทธิ์อะค่ะของทุกคนที่มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
2: ผมไปบวชที่วัดพระธรรมกายและได้สิ่งดีๆหลายอย่างมามากเลยครับ 1. เป็นการล้างจานครับ 2. ซักผ้าตากผ้าครับ 3. นั่งสมาธิครับ 4. สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับ 5. ได้รับบุญต่างๆ 6. ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผมครับดีใจครับที่ได้รับทุนแล้วก็จะเอาทุนนี้ไปทำบุญต่อไปครับถ้าเกิดว่าเราได้เงินนี้มาแล้วครับพอไปทำบุญอีกมันก็จะได้บุญทั้งผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่ให้เงินมาครับ
0: การคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้น

0: ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวยทั่วบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังบวกในกลุ่มเยาวชนจัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างต้นกล้าแห่งความดีที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมสีขาวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ Good Seedling ดีเลยโดยได้รับเกียรติจากนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีเจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยและทีมงานสภาเด็กเป็นวิทยากรนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอด2คืน3วันซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเชิงบวกและการฝึกทักษะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมกันทำเวิร์กช็อปฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่นและร่วมกันออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนในหัวข้อต่างๆเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจิตวิญญาณและความกตัญญูซึ่งทางโครงการได้สอดแทรกหลักธรรมเบื้องต้นและการฝึกสมาธิภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เยาวชนมีจิตใจที่สงบมีสติและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการพระอาจารย์ชัชวาลทิฏฐมังคโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยอย่างในเมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการกูซีดริงดีเลยไม่เพียงแต่เป็นการอบรมในระยะสั้นแต่คือการสร้างฐานข้อมูลต้นกล้าแห่งความดีของอำเภอวังสะพุงที่จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกาย

0: จังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายท่านได้สะท้อนความประทับใจว่าการนั่งสมาธิช่วยให้ใจสงบและพบความสว่างไสวที่ละเอียดอ่อนอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นของวัดพระธรรมกายโอซาก้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวท้องถิ่นผ่านการฝึกสมาธิค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดมัชชิมารามนิวยอร์กค่ะได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้มีใจรักในการแสวงหาความสงบโดยมุ่งเน้นการนำหลักสมาธิสากลมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดและสร้างพลังใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายนำโดยอุบาสิกาสิริพรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิประมาณ45นาทีนำโดยพระอาจารย์บุรินทร์ทิตากุสโลซึ่งท่านได้เมตตาแนะนำเทคนิคการปฏิบัติธรรมโดยเน้นวิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและเป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในภายหลังจากการได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วได้มีการเปิดวงสนทนาเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสติไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองใหญ่ส่วนในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ฝึกการทำสมาธิขณะเดินที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นณสวนไผ่ภายในวัดหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วทุกท่านได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสมาธิและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยมีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำได้แก่พระอาจารย์บุรินทิตากุสโลและพระอาจารย์ณฐาภพสันติพโลและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกมีความสงบสุขจากภายในและดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีหลายท่านได้สัมผัสความสว่างภายในมีความปลื้มใจมากและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม

ัลยาณมิตรปอโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีแก่เหล่ากัลยาณมิตรนอกจากนี้ท่านยังได้ย้ำเตือนให้ทุกคนหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภารกิจใดก็ตามเพราะใจที่หยุดนิ่งคือบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระประสิริชัยฐานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอัครวัดสุวรรณวโรจะได้แสดงธรรมโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาใจให้หยุดนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันนอกจากนี้ท่านยังได้อนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาสั่งสมบุญในต่างแดนซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่ต้องอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าและบุญนี้จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางยังได้ให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนคนที่เรารักและชาวท้องถิ่นให้มารู้จักความสุขที่แท้จริงจากการทำสมาธิเพื่อขยายสันติสุขจากภายในสู่สังคมรอบข้างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง17อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะ

และในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbattleworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปัจฉาตัปปติทุกกตังกรรมชั่วย่อมเผาผลาญตนในภายหลังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จิตใจของเรานี้จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนกับร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันในการประกอบภารกิจการงานมีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางให้เราเห็นความ

ความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ใจผ่องใสเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราควรชำระล้างทั้งสรีระร่างกายและจิตใจให้สะอาดควบคู่กันไปพร้อมๆกันมีวาระพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์การเห็นเรื่องราวความเป็นไปของเปรตและปฏิปทาของผู้ที่จะไปบังเกิดเป็นเปรตของพระพุทธเจ้านั้นมีความแจ่มแจ้งชัดเจนมากถ้าดูประมาณเหมือนต้นไม้จะเกิดในพื้นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนมีเงาโปร่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผู้มาอาศัยแต่มีเหตุบังเอิญให้ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเนื้อตัวถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมีความหิวกระหายเดินทางหาต้นไม้เพื่อเป็นที่พักระหว่างทางคนผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วรู้ว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งพอจะเป็นที่พักให้อาศัยได้บ้างก็มีใจกรุณาแนะนำว่าพอมหาจำเริญถ้าท่านเดินไปทางนี้จะไปถึงต้นไม้ซึ่งพอจะเป็นที่พักอาศัยของท่านได้บ้างนมพระเนจรท่านนั้นเมื่อเดินตามทางที่คนมีตาดีบอกในไม่ช้าก็ลุถึงต้นไม้นั้นตามคำบอกเล่าทุกอย่างพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะทรงเห็นผู้ทำบาปอกุศลเอาไว้ในโลกนี้แล้วเห็นเลยไปอีกว่าชีวิตหลังความตายของเขาต้องไปเสวยทุกข์ที่ไหนบ้างเช่นเข้าถึงเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาในเปรตโลกพระองค์ทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สามัญทั่วไปเพียงแต่บางทีก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาบอกเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้พุทธบริษัทสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกแสดงเป็นเหมือนใบไม้ในป่าซึ่งมีมากมายก่ายกองมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวัน
ขตพระนคร

ราชคฤห์พร้อมกับพระสงฆ์สาวกเป็นอันมากรุ่งอรุณวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานเถระครองผ้าเรียบร้อยแล้วก็ถือบาตรก็ไปชักชวนพระลักขณเถระเพื่อไปบิณฑบาตด้วยกันในพระนครราชคฤห์ในขณะที่พระเถระทั้งสองลงจากภูเขาคิจกูฏนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้มีทิพยจักษุได้แสดงอาการยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งท่านพระลักขณเถระแปลกใจจึงได้ถามว่าท่านผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุให้จะแสดงการยิ้มแย้มขึ้นมาพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ขอท่านจงถามผมในสำนักของพระบรมศาสดาเถิดว่าแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีกเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ครั้นกลับจากบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายบังคมและได้นั่งในที่สมควรแล้วพระลักขณเถระเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ถามพระโมคคัลลานเถระต่อเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเถระได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิจกูฏพร้อมกับท่านเมื่อเช้านี้ผมได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศพวกแร้งบ้างกาบ้างนกตะกุมบ้างต่างก็โผถลาตามถึงตามจิกตีโครงกระดูกนั้นและโครงกระดูกนั้นก็สามารถส่งเสียงร้องครวญครางได้ผมจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็มีอยู่การได้อัตภาพเห็นปานนี้ก็มีเหมือนกันครั้นคิดเช่นนี้แล้วผมจึงได้แสดงอาการยิ้มขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธฎีกาว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอสาวกของเราเป็นผู้มีญาณหนอเพราะว่าสาวกของเราได้เห็นสัตว์เช่นนั้นได้จักได้เป็นพยานของเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้เราหากว่าเราจะพยากรณ์สัตว์นั้นไซคนบางพวกเขาจะไม่พึงเชื่อเราข้อที่คนทั้งหลายไม่เชื่อเราก็จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าประวัติของเปรตโครงกระดูกที่พระเถระเห็นในเช้าวันนั้นว่าแต่การเปรตตอนนั้นเคยเกิดเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคฤห์ครั้นตายไปแล้วเดิมหน้าแห่งผลกรรมนั้นเขาจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องหมกไหม้อยู่ในมหานรกเป็นเวลานานพอพ้นจากทุกข์โทษในนรกก็หลุดมาอยู่ที่อุตสัตนรกเมื่อกรรมเบาบางก็มาอยู่ในยมโลก

บาปกรรมยังเหลืออยู่ต้องเสวยทุกขเวทนาดังที่ท่านโมคคัลลานะเห็นเมื่อเช้านี้แหละท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทั้งด้านมีฤทธิ์มากการไปตรวจดูความเป็นอยู่ของสัตว์นรกหรือชาวสวรรค์จึงเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งทีเดียวที่ท่านเห็นเปรตด้วยตาเนื้อของท่านเองเมื่อเห็นแล้วก็จะนำมาเล่าให้พระบรมศาสดาได้รับฟังในท่ามกลางมหาสมาคมอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าจะได้พยากรณ์เรื่องกฎแห่งกรรมของสรรพสัตว์แก่พุทธบริษัทได้รับฟังกันบางวันพระเถระก็เห็นเปรตรูปร่างผอมโซเอาค้อนเหล็กลูกแดงด้วยเปลวไฟตีกระหน่ำลงไปบนศีรษะตัวเองไม่มีว่างเว้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าที่ต้องมาเสวยกรรมเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเคยเป็นคนพาลสันดานร้ายประกอบด้วยโทสะจริตเริ่มคิดถึงคุณของพ่อแม่พอโกรธขึ้นมาก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้จึงเอาไม้เอามือตบตีหัวบิดามารดาด้วยอกุศลกรรมที่ทำบาปต่อบุพการีเช่นนี้พอสิ้นชีวิตลงจึงมาเกิดเป็นเปรตบ้าก้มหน้าก้มตาเจ้าค้อนเหล็กแดง

ติดต่อกันหลายวันให้ลูกๆได้รับฟังอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตต้องเสวยความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากเป็นหลักไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเกิดเองนะจ๊ะอันที่จริงการที่มนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยมีเบื้องหลังซึ่งเป็นมุมมืดของชีวิตที่จะทำเอาไว้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยหรือปฏิปทาที่ทำสัตว์ให้ไปเกิดในอบายภูมิโดยเฉพาะไปเป็นเปรตนี้ก็คือความตระหนี่และประมาทในชีวิตไปทำอกุศลกรรมบถซึ่งเป็นความชั่วที่ทำทางกายวาจาและใจอกุศลกรรมบถ10ประการก็ได้แก่ประพฤติผิดทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดทางวาจาก็ได้แก่เป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและบาปทางใจคือโลภอยากได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าบาปทำเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ทุกขติและเป็นทางไปสู่ความเป็นเปรตผู้หิวโหยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและทรงเมตตานำมาแนะนำเราเอาไว้แล้วก็ให้ลูกๆละเว้นบาปทำเหล่านี้แต่ให้ประพฤติกุศลธรรมคือกุศลกรรมบถ10ซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเราควรเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเดียวบาปอกุศลทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: จ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: สาธุศีลชาดกชาดกว่าด้วยตำราเลือดลูกเขยเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักกศิลาได้มีพราหมณ์เท่าผู้หนึ่งมีลูกสาวที่งามพร้อมทั้งกายวาจาและใจจึงเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อยู่4คนด้วยกัน
2: เฮ้ยกลุ้มใจจริงโว้ยดันมีลูกสาวสวยทีเดียวตั้ง4คนดูสิหัวกระไดบ้านตูเลยไม่แห้งเลยเนี่ยไอ้ครั้นจะปล่อยให้ขึ้นมานั่งคุยกันบนบ้านก็คงจะไม่ไหวเดี๋ยวชานบ้านก็พังกันพอดีเฮ้ยวันวันนี้ไม่ต่ำกว่า10คนอย่างเนี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ย
0: ข่าวความงามของลูกสาวพรามแพร่กระจายไปทั่วเมืองตักกศิลาเป็นเหตุให้บ้านพรามแทบไม่ว่างเว้นจากหนุ่มน้อยใหญ่ที่คอยหาเรื่องผ่านมาเมียงมองสาวเจ้าพวกขี้อายก็ได้แต่หมายปองอยู่ห่างๆส่วนพวกที่มีปูนดีและมีความกล้าพอก็เร่เข้าไปขายขนมจีบให้สาวๆในเขตบ้านกันอย่างซึ่งๆหน้า
3: น้องสาวจ๋าเทใจเจ้าให้พี่เถอะนะคนดีหล่อล่ำอย่างพี่คนเนี้ยรักน้องจริงหวังแต่งนะจ๊ะ
4: ชะความหล่อล่ำอย่างเดียวน่ะมันไม่ช่วยทำให้ท้องอิ่มขึ้นมาได้หรอกน่ะรู้ไว้ด้วยชิต่อให้หล่อตัวพ่อฉันก็ไม่สนหรอก
3: แล้วน้องหน้ามนคนนี้ล่ะจ๊ะจะสนคนที่จนความหล่ออย่างพี่แต่มีเงินทองให้น้องใช้จ่ายไปตลอดชาติบ้างไหมเอ่ย
5: ไม่ทราบว่าเงินทองของพี่ชายเนี่ยจะช่วยทำให้น้องสบายไปจนถึงชาติหน้าด้วยหรือเปล่าจ๊ะ
0: ในบรรดาหนุ่มน้อยใหญ่ที่แวะเวียนมาบ่อยๆต่างก็มุ่งมั่นที่จะคว้านางในดวงใจที่หมายปองมาครอบครองไว้แนบกายให้จงได้วันแล้ววันเล่าพวกเขาจึงเพียรมาขายขนมจีบหน้าต่างๆให้พวกนางอย่างไม่ย่อท้อตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มมาพี่ก็ทำมาหากินเพียงอย่างเดียวไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครมานั่งในใจพี่เลยเห็นจะมีก็แต่เจ้าที่เข้ามาทำให้ใจพี่ไหวหวั่นโอ้ยจนพี่ในสุดจะห้ามใจเลยล่ะอยากได้แค่เพียงเจ้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนแต่ก็ไม่อาจสั่งใจเจ้าให้รักพี่ได้แต่หวังว่าเจ้าจะมีใจให้พี่บ้างก็เท่านั้น
5: แหมพี่ชายนี่ฉันปากหวานจริงแท้ข้าเดาว่าท่านคงจะไม่เดือดร้อนเป็นแน่หากว่าน้ำตาลมาขาดตลาดเอาตอนนี
0: ้ปากพี่เนี่ยที่ว่าหวานก็ยังไม่อาจสู้ใบหน้าหวานๆของน้องได้หรอกจ้า
5: พี่ก
0: ็ความกัดกรุ้มกัดกินใจพรามเท่าเป็นยิ่งนักด้วยอยากเห็นลูกสาวได้คู่ครองที่ดีครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขแต่ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกคู่ให้ลูกสาวทั้ง4เนื่องจากหนุ่มๆที่แวะเวียนมาเกาะแกะลูกสาวตนต่างก็มีดีกันไปคนละแบบ
2: โอ้ยกลุ้มใจจริงโว้ยอยู่มาจนแก่ปูนนี้แล้วไม่เคยต้องใช้สมองคิดอะไรให้มันหนักหนาเท่าครั้งนี้เลยเว้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยพลิกตำราบุรุษลักษณะมากกว่า10เล่มแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกคู่แบบไหนให้ลูกสาวดีโอ้ยเกิดปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเรื่องไม่งามขึ้นก็เป็นได้ดูแต่ละคนสิโอ้ยชั้นเชิงก็เพียบคำพูดคำจาก็หวานเลี่ยนชวนคลื่นไส้เฮ้ยเสงจิตคิดไม่ตกไปแต่การละอย่างเนี้ยต้องไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่สาปาโมกซะหน่อยซะแล้ว
0: หลังตัดสินใจว่าจะไปพึ่งบารมีอย่างรู้ของอาจารย์ที่สาปาโมกพรามเท่าก็ตะโกนเรียกลูกสาวทั้ง4ให้ขึ้นมาบนเรือนเพื่อสั่งสอนและกำชับเหล่านางให้อยู่ในกรอบอันดีงามระหว่างการเดินทางไปหาอาจารย์ที่สา

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธ

0: ไอ้ที่เขาว่ากันว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันเข้าตำราเขาว่าไว้เลยจริงๆนี่พวกเจ้านะงานการไม่มีทำกันแล้วหรือไงฮะถึงได้มานั่งปั่นจิ้มปั่นเจอกันแบบเนี้ยเมื่อไรจะขึ้นเรือนกันสักทีฮะ
1: จ้าพ่อจ้าพวกเรากำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้ว
2: พ่อมีอะไรให้พวกหนูรับใช้แล้วจ้าถึงเรียกพวกหนูขึ้นมาบนเรือนในเวลานี
1: ้ใช่พ่อมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะถึงได้มาขัดจังหวะการเลือกซื้อขนมจีบของพวกหนูเนี่ยหนูว่าพวกหนูก็ทำงานกันเสร็จหมดแล้วนะ
0: แหมเจ้านี่มันน่านักรู้ไหมถ้าแม่ของพวกเจ้าอยู่อ่ะคงจะช่วยสั่งสอนแล้วก็อบรมพวกเจ้าให้เป็นกุลสตรีได้มากกว่านี้เป็นแน่
3: เมื่อเอ่ยถึงเมียรักพรามก็นึกไปถึงวันที่นางพร่ำสั่งเสียให้ดูแลลูกให้ดีก่อนตายจากกันไป
4: พี่จ๋าน้องคงไม่มีหวังได้อยู่ดูลูกของเราเติบใหญ่คงต้องเหนื่อยพี่เลี้ยงดูลูกไปคนเดียวแล้วละจ้ะ
5: น้องอย่าได้ห่วงอะไรต่อไปอีกเลยพี่สัญญาว่าพี่จะเลี้ยงดูลูกของเราเป็นอย่างดีน้องจงได้ปล่อยวางซะเถอะนะไปดีเถอะนะน้องพี
3: ่ขณะที่พราหมณ์ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปถึงวันที่เมียรักตายจากพลันก็ต้องสะดุ้งตื่นจากภวังค์กลับมาสู่ปัจจุบันขณะ
2: พ่อจ๊ะพ่อเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดต่อให้จบละจ๊ะตกลงพ่อเรียกพวกเรามาทำไมเนี่ยพ่อมีธุระด่วนอะไรกันแน
1: ่ใช่ใช่ใ
0: ช่อ๋อที่ข้าเรียกพวกเจ้าขึ้นมาก็เพื่อจะกำชับให้อยู่กับเจ้าเฝ้ากับเรือนกันให้ดีๆล่ะปะเดี๋ยวเย็นนี้พ่อจะออกไปพบท่านอาจารย์ที่สาป่าโมกที่ป่าชานเมืองซะหน่อยกว่าจะกลับก็คงค่ำๆหรือย่ำเช้านั่นแหละอยู่บ้านกันให้ดีๆล่ะพ่อแล้วถ้ามีไอ้หนุ่มหน้าไหนมาขายขนมจีบพวกเจ้าอีกแล้วก็อย่าไปให้ท่ามันมากนักล่ะปะเดี๋ยวจะไม่งามเรียกค่าสินสอดไม่ได้มากกันพอดี
1: โอ้เป็นพ่อลูกกันมาก็หลายปีเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละว่าที่พ่อเฝ้าประคบประหงมพวกเรามาอย่างดีเนี่ยมีแผนอิโถวัยรุ่นเซ็ง
0: ปะเดี๋ยวเธอไอ้ลูกคนนี้เนี่ยไปจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไปข้าหมดภูรักกับพวกเจ้าแล้ว
3: ครั้นพรามเฒ่าสั่งเสียลูกสาวทั้งสี่เป็นที่เรียบร้อยก็เก็บข้าวของที่จำเป็นติดตัวออกจากบ้านเดินทางมุ่งหน้าสู่อาสมอาจารย์ที่สาป่าโมกที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านอย่างไม่รั้งรอให้ความกรัดกรุ่มกัดกินใจตัวเองไปมากกว่านี้ด้วยความร้อนรนใจจึงทำให้พรามเฒ่าเดินทางไปถึงที่พำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกภายในเวลาไม่นานเมื่อไปถึงก็ตรงเข้าเฝ้ากราบกรานถวายเรื่องราวที่ตัวเองกำลังกัดกรุ่มใจในทันที
0: ข้าแต่อาจารย์ผู้ทรงฌานอันแกร่งกล้าและก็บรรลุซึ่งศีลธรรมอันประเสริฐกระผมมีเรื่องกัดกลุ่มใจยิ่งนักไม่ว่าจะคิดยังไงก็ยังปรงไม่ตกสักทีว่าจะมาเรียนขอคำปรึกษาท่านอาจารย์เสียหน่อยนะขอรับ
3: ขอจงว่าธุระของท่านมาเถิดพราหมณ์
0: เรื่องนี้ว่าลูกสาวของกระผมทั้งสี่คนนั้นนะขอรับบัดเนี่ยได้เติบใหญ่เป็นสาวสวยสะพรั่งความงามของพวกนางทำให้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มารุมจีบขึ้นมากหน้าหลายตาแรกเริ่มกับผมก็กะว่าจะให้พวกนางเลือกคู่ด้วยตัวเองแต่ใจก็อดเป็นห่วงและก็กังวลเสียไม่ได้ครับกลัวว่าพวกนางจะเลือกคนผิดคนไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลให้ขาดความสุขในการครองคู่ได้ครับ
3: แล้วพราหมณ์จะจัดการกับความกัดกรุ่มที่ซุ้มอยู่ในใจอย่างไรต่อไปล่ะ
0: กระผมก็เฝ้าสังเกตหนุ่มๆหน้าซ้ำเดิมที่เที่ยวมาจีบลูกสาวของกระผมอยู่นานขอรับจนจับสังเกตได้ว่าในบรรดาหนุ่มๆพวกนั้นน่ะล้วนมีข้อดีข้อเด่นในตัวแตกต่างกันไปขอรับ
3: ไหนพรามลองสรุปข้อดีของพวกเขาให้เราฟังหน่อยสิพรามผู้มีลูกสาวสวยถึง4คนครุ่นคิดทบทวนไปถึงบรรดาหนุ่มๆ

0: ที่มารุมจีบลูกสาวของตน
1: ข้อดีเด่นที่กระผมเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวหนุ่มๆที่มารุมจีบลูกสาวทั้งสี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องความหล่อล่ำและก็ดูดีทุกท่วงท่าเป็นประการแรกแล้วครับความหล่อของพวกเขาเหล่านั้นน่ะทำให้กระผมอดหวั่นใจเสียไม่ได้หรือท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรหากกระผมจะเลือกคนหล่อๆมาเป็นลูกเขยนะครับ
2: อันรูปลักษณ์ภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่การมีรูปลักษณ์ที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบหลายประการแต่รูปลักษณ์ดีก็ไม่อาจบอกได้ว่าข้างในจิตใจนั้นจะสวยงามตามไปด้วยเรายังไม่เห็นควรว่าแค่รูปลักษณ์ดีจะทำให้ลูกสาวท่านมีความสุขได้ตลอดปริศนาธรรมในคำกล่าวของอาจารย์ทิสาป่าโมไม่ทำให้พรามเท่ากระจ่างในหนทางดังนั้นพรามเท่าจึงตั้งหน้าตั้งตาคิดถึงแต่ท่าทีของชายหนุ่มที่ตัวเองเห็นดีและพึงใจในประการถัดไป
1: งั้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆที่จะทำให้ลูกสาวของกระผมมีความสุขได้ในบรรดาหนุ่มๆที่มาลุ้มจีบพวกนางก็เห็นจะเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกินนี่แหละครับที่น่าจะพอให้พวกนางมีกินมีใช้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือท่านอาจารย์เห็นอย่างไรบ้างครับ
2: ว่าด้วยเรื่องของปากท้องคนเราย่อมยกให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตการมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมไม่ทำตนให้ใครเดือดร้อนทั้งยังจะเป็นที่พึ่งพาของผู้ยากไร้ได้อีกเรื่องนี้เราเองก็เห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่จะยังประโยชน์อันใดเราหากสินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นจะใช้ได้แต่เพียงชาติภพนี้และไม่อาจก้าวผ่านไปสู่ภพภูมิอื่นได้ครั้นได้ฟังอาจารย์ทิสาปาโมกให้ความเห็นที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมอันน่าคิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูว่าจะไม่เห็นดีด้วยกับความหล่อรวยพรานเท่าก็มุ่งจิตคิดถึงสิ่งที่ตนพึงใจในตัวชายหนุ่มอีกครั้งด้วยยังไม่กระจ่างชัดในหนทางแก
1: ่เอความหล่อก็ไม่ยั่งยืนความรวยก็ตามติดชีวิตเราไปไม่ได้งั้นก็น่าจะเป็นความรู้ของผู้คงแก่เรียนที่มีท่าทีว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและก็มีเหตุผลนี่ละมั้งที่น่าจะทำให้ลูกสาวของเรามีความสุขตลอดไปท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างขอรับหากกระผมจะเลือกคนลักษณะเช่นนี้มาเป็นคู่ครองของลูกสาวกระผม
2: พรามอันความรู้และความเจริญวัยก็ถือเป็นสมบัติติดกายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาถึงเหตุและผลและยังจะเป็นเครื่องชี้นำใจให้ทำตามเหตุและผลที่เป็นอยู่แต่ก็นั่นแหละนะพรามแค่ความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่อาจทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ไปได้หรอกพรามเท่าเริ่มจนใจกับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีของหนุ่มๆที่ตนค้นพบในบรรดาหนุ่มทั้งหมดที่มารุมจีบลูกสาวตนจึงอ้ำอึ้งพยายามคิดหาข้อดีลำดับถัดไปในตัวชายหนุ่มที่เขาสังเกตอยู่นานจนมาจบอยู่ที่คนมีศีล
1: ท่านอาจารย์ครับกระผมคิดว่าหากคนหล่อคนรวยและก็คนที่มีความรู้ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่ไม่อาจสร้างความสุขให้ลูกสาวของกระผมได้อย่างจีรังยั่งยืนแล้วล่ะก็เห็นจะเหลือแต่หนุ่มๆที่มีศีลนี่แหละครับที่น่าจะให้ความสุขแก่ลูกสาวกับผมได้ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างครับ
2: ดูก่อนพรามชายหนุ่มที่พรามเล่าให้เราฟังนี้เห็นจะมีดีกันคนละแบบนะแต่เราอยากให้พรามไตร่ตรองดูให้ทีท่วนด้วยตนเองก่อนว่าถ้าเป็นพรามที่ต้องตัดสินใจเลือกคู่ให้ตัวเองพรามจะเลือกคบคนแบบไหนจากคนสี่ประเภทนี้พรามได้สตินึกย้อนไปถึงรักครั้งแรกเมื่อครั้งวัยแรกรุ่นของตน
1: เมื่อครั้งที่กับผมเป็นวัยรุ่นกับผมก็เคยหลงไหลได้ปลื้มสาวงามนางหนึ่งจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยขอรับเฝ้าแต่คอยรอเวลาว่าจะได้พบนางส่วนนางเองก็มีใจให้กับผมอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ที่ไหนได้ผมมารู้เอาทีหลัง

0: ว่าขณะที่นางรับรักกับผมนางกลับตกลงปลงใจหนีไปอยู่กับเพื่อนกับผมที่หล่อกว่าโดยไม่ใส่ใจต่อคำสัญญาที่ให้กันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะขอรับ
1: นั่นก็เพราะนางไม่มีความหนักแน่นในจิตใจใช่ไหมล่ะพราหมณ
0: ์ขอรับท่านอาจารย
1: ์ดูเหมือนว่าคนทั้ง4ประเภทที่มาชอบลูกสาวพราหมณ์ล้วนแล้วแต่พราหมณ์เคยเจอมาเมื่อครั้งอดีตทั้งสิ้นเมื่อพราหมณ์จบการหวนนึกถึงอดีตรักร้าวสมัยวัยรุ่นกับสาวสวยที่ทิ้งกันไปอย่างไม่ใยดีพราหมณ์ก็นึกย้อนวันเวลากลับไปสมัยเมื่อครั้งแตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆอีกครั้ง
2: สวัสดีจ้ะพ่อพราหมณ์วันนี้มาจ่ายตลาดคนเดียวเหรอจ๊ะ
3: เออครับว่าแต่แม่หญิงรู้จักผมด้วยหรือนี่
2: แหมพี่พรามก็จำน้องไม่ได้หรอจ๊ะน้องวาสินีไงบ้านอยู่เยื้องบ้านพรามไปหน่อยเดียวไง
3: อ๋อครับลูกสาวเศรษฐีใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเอง
1: ความสัมพันธ์ระหว่างพรามวัย20ปีกับลูกสาวเศรษฐีที่แก่กว่า2ปีงอกงามขึ้นอย่างช้าๆและเป็นไปอย่างลับๆห่างไกลจากหูตาผู้เป็นพ่อฝ่ายสาวจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีนัดพราหมณ์ไปบ้านของตนโดยอ้างว่าจะแนะนำให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสายตาและห่างไกลจากข้อครหานินทาของชาวบ้าน
4: ไปให้พ้นเลยนะเจ้าพราหมณ์กระจอกน้อยบังอาจมากที่มาจีบลูกสาวข้าช่างวิเจียมกะลาหัวเอาซะเลยนะพวกเจ้าเนี่ย
3: เดี๋ยวได้โปรดฟังข้าก่อนท่านเศรษฐีคือเราสองคนรักกันจริงๆนะ
2: ไม่จริงท่านพ่ออย่าไปเชื่อมันนะคะเจ้าเนี่ยมันเห็นว่าลูกมีพ่อรวยเลยคิดจะยกตนให้สบายตามไปด้วยเชื่อใครจะไปสนคนอย่างนี้กันฮะ
1: พรามหนุ่มในวัยนั้นเดินคอตกน้ำตาซึมกลับมาบ้านอกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปพักใหญ่แต่ยังไม่ทันที่แพ้ใจจะหายดีสวรรค์ก็ส่งสาวคนใหม่เข้ามาในชีวิตพราหมณ์อีกครั้ง
5: สวัสดีจ้ามีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะ
6: เอ๊ะใครนะมาส่งเสียงอยู่หน้าบ้าน
7: พวกเจ้ามาหาใครกันหรือ
5: พวกฉันก็มาหาท่านละจ้า
7: อ้าวอ้าวงั้นก็เข้ามาข้างในกันก่อนสิ
1: ด้วยท่าทีอันอ่อนระหวยและดูหน้าสมเพชของพราหมณ์หนุ่มที่นั่งหน้าเศร้าเป็นหมาเหงาอยู่หน้าบ้านทำให้แขกผู้มาเยือนอดไม่ได้ที่จะหยุดท้วงถาม
5: สวัสดีจ้านี่เธอเป็นอะไรมากไหมถึงได้มานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่อย่างนี้หากมีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาก็บอกกันได้นะจ๊ะ
8: ใช่จ้ะพี่ชายยังไงซะเราก็ญาติกันอยู่แล้วนี่นา
3: ขอบใจในความหวังดีของพวกเจ้านะแต่เรากำลังอกหักนะและไม่กล้ารบกวนญาติแปลกหน้าอย่างพวกเจ้าหรอก
8: แหมพี่พรามพูดจาห่างเหินกันจังนะสงสัยจะจำพวกเราไม่ได้จริงๆเนาะพี่เน
5: า
8: ะ
5: เขาจะจำเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่นาแค่เราจำเขาได้ก็พอแล้วล่ะ
8: พี่สาวแล้วก็คิดดีอีกแล้วล่ะยังไงก็ยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกนะพี่พรามพวกฉันนะเคยอยู่บ้านหลังติดกับพี่นั่นแหละแต่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียนานแล้วนี่ก็เพิ่งย้ายกลับมาได้ไม่นานเลยแวะมาเยี่ยมนะจ๊ะ
1: นับจากวันที่พราหมณ์หนุ่มได้รู้จักญาติผู้พี่ผู้น้องที่น่ารักทั้งคู่อาการเจ็บป่วยทางใจของเขาก็ดีวันดีคืนเพราะได้ญาติผู้พี่สาวสวยต่างวัยเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจให้คลายเศร้าจนความรักก่อเกิดขึ้นภายในใจเขาอย่างเงียบขณะที่ความรักบังเกิดขึ้นในใจอันแสนเปราะบางของพราหมณ์หนุ่มเพียงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปได้ไม่กี่เดือนความเป็นจริงที่พราหมณ์ไม่อยากเจอก็หวนกลับมาสร้างความเจ็บปวดในใจเขาอีกครั้งหนึ่ง
5: อ้าวพ่อพราหมณ์นั่งอยู่นี่พอดีเลยนี่คือคู่มั่นเรานะเราพามาแนะนำให้ท่านและแม่ท่านได้รู้จักกันไว้สิเรากำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้แหละจ้ะ
1: เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พราหมณ์หนุ่มเข็ดหลาบกับความรักเพราะเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่คิดจะมองหาสาวใดอีกมุ่งมั่นตั้งจิตบำเพ็ญเพียรเข้าวัดถือศีลฟังธรรมโดยมีหญิงสาวน่ารักญาติอุน้องเป็น

0: ด้วยดวงใจใฝ่ธรรมะและประพฤติชอบด้วยศีลสัตว์เป็นเหตุให้ทั้งคู่ชิดใกล้กันในงานบุญบ่อยครั้งได้ไปวัดฟังเทศปฏิบัติธรรมด้วยกันบ่อยหนจนเกิดเป็นเข้าใจกันเกินกว่าคำว่ากัลยาณมิตรความมั่นคงในศีลของคนทั้งคู่ช่วยดลให้เกิดความรักขึ้นมาอย่างช้าๆงอกเงยขึ้นมาอย่างสวยงามจนถึงขั้นตกลงปลงใจแต่งงานครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีเหตุให้ขุ่นข้องหมองใจและอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจเรื่อยมาเมื่อพราหมณ์เฒ่าหวนทบทวนถึงอดีตรักแต่หนหลังของตนมาจนถึงความรักครั้งสุดท้ายกับภรรยาอันเป็นที่รักมารดาของลูกทั้งสี่เขาก็ตระหนักได้ทันทีถึงสิ่งที่อาจารย์ทิสาป่าโมกกำลังท้วงเตือนสติเขาอยู่ทั้งที่เขาน่าจะรู้ก่อนหน้านี้แต่เป็นเพราะความกัดรุ่มในตัวบรรดาชายหนุ่มที่เขาแบกไว้นั่นเองที่ทำให้เขาคิดไม่ตกเสียตั้งแต่ในครั้งแรก
1: ข้าแต่อาจารย์กระผมคิดว่ากระผมได้คำตอบที่ท่านอาจารย์พยายามชี้ในกระผมแล้วล่ะขอรับ
2: ว่าอย่างไรล่ะพราหมณ
1: ์กระผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะยกลูกสาวทั้งสี่ของกระผมให้ออกเรือนไปกับคนที่มีศีลขอรับ
2: พราหมณ์ร่างกายคนเรานั้นมีประโยชน์ชาติสูงก็มีประโยชน์ส่วนคนที่เจริญวัยเราขอนอบน้อมไว้แต่เราชอบใจในศีลคนไม่มีศีลถึงมีรูปสมบัติก็น่าตำหนิดังนั้นรูปสมบัติใดๆจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญหากเราเป็นพราหมณ์เราจะเลือกคนที่มีศีลนั่นแหละเป็นลูกเขย
0: พราหมณ์เฒ่าได้ฟังอาจารย์ทิสาป่าโมกพิจารณาเลือกลูกเขยออกมาดังนั้นก็ดีใจรีบก้มลงกราบกรานแล้วเร่งรุดเดินทางกลับไปจัดการเลือกคู่ครองให้ลูกสาวทั้งสี่อย่างไม่รอช้าเมื่อพราหมณ์กลับมาถึงบ้านก็เฝ้าสังเกตดูหนุ่มๆขาประจำที่มาชอบลูกสาวตัวเองอย่างถี่ถ้วนทุกวี่วันไม่ว่างเว้นเพื่อดูอากัปกิริยาของผู้ประพฤติชอบด้วยศีลตามตำราเลือกลูกเขยที่อาจารย์ทิสาป่าโมกให้มาจนเกิดความแน่ใจในความประพฤติชอบด้วยศีลของหนุ่มๆหน้าตาดี4คนจึงตัดสินใจยกลูกสาวผู้เป็นที่รักทั้งสี่ของตนให้ออกเรือนไปกับผู้มีศีลอย่างมีความสุขสืบไป

ลูกเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่แม่ลูกก็ไม่ยอมให้ความจนเป็นอุปสรรคแม่จะพาลูกๆไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเสมอๆส่วนพ่อนะคบแต่เพื่อนขี้เมาพากันตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานทุกวันยกเว้นแต่ในช่วงเข้าพรรษาพ่อจะรักษาศีลพ่อจะรักษาศีลไม่ดื่มสุราแต่พอออกพรรษาปุ๊บพ่อก็ล้างแค้นเลยกลับมาดื่มอีกดื่มล้างแค้นอย่างนี้เรื่อยมาจนตัวลูกอายุได้20ปีแม่จึงตัดสินใจบอกพ่อว่าตอนเข้าพรรษา3เดือนพ่อยังหยุดดื่มได้ไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วทำไมไม่เลิกดื่มไปให้มันทั้งปีเลยล่ะพ่อฟังก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริงจึงหักดิบเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปกติพ่อจะเป็นคนตระหนี่ไม่เคยทำบุญตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพ่อจะฆ่าสัตว์มาทำอาหารตั้งแต่นู้นนะเต่าแล้วพ่อก็หันมายึดอาชีพประมงเรียกว่าทำกินทุกอย่างตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำ

ตัดครึ่งบกครึ่งน้ำแม้กระทั่งสัตว์ที่บินได้ในอากาศซึ่งพอตัวลูกย้ายมาสร้างครอบครัวที่เยอรมันพ่อก็เปลี่ยนมาทำสวนจนเมื่อ2ปีที่แล้วพออายุ72ปีอยู่ๆท่านก็เริ่มปวดสะโพกแล้วก็เดินหกล้มในสวนบ่อยๆแล้วขาพ่อก็เริ่มไม่มีแรงเดินได้2 3 9ก็ล้มเพียงแค่จะลุกขึ้นยืนก็ล้มแล้วลูกๆก็พาพ่อไปหาหมอมาแล้วทุกประเภททั้งหมอแผนอดีตหมอแผนปัจจุบันหมอแผนอนาคตแล้วก็หมอนวดเส้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนต้องซื้อไอ้ที่ค้ำสี่ขาไว้ให้พ่อใช้ใช้พยุงตัวเวลาเดินในบ้านแล้วก็ขึงเชือกไว้ให้พ่อเกาะสภาพพ่อวัย70กว่ากลับไปเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกเลยลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะอยู่ไกลกันคนละทวีปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะช่วยท่านได้โชคดีที่ได้ลูกได้มารู้จักหมู่คณะลูกก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงพ่อเมื่อลูกได้ทราบข่าวการสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงรีบตัดสินใจสร้างองค์พระให้พ่อทันทีเมื่อทำบุญเสร็จลูกก็รีบโทรกลับเมืองไทยเพื่อบอกให้พ่ออนุโมทนาแล้วก็ส่งรูปองค์พระไปให้พ่อให้ท่านรู้ว่าท่านได้สร้างพระแบบนี้แล้วก็ให้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระทุกวันโอ้อัศจรรย์หลังจากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นทันทีขาเริ่มมีแรงจากที่แต่ก่อนแค่ยืนก็ล้มแล้วล้มอีกก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงจนสามารถก็ค่อยเดินได้ทีละก้าวเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากสร้างองค์พระพ่อก็สามารถเดินในบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ที่ค้ำสี่ขาอีกเลยและสามารถออกไปไหนมาไหนนอกบ้านได้ด้วยเห็นไหมจ๊ะ10ปีที่แล้วสามีชาวเยอรมันลูกที่จะแต่งงานกับลูกแต่สามีเราเป็นคนดื่มเบียร์ไวน์หนักมากยิ่งพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มดื่มกันตั้งแต่บ่ายโมงพอเมาก็เราไปถึง6โมงเย็นตื่นมาดื่มต่อถึงเที่ยงคืนเวลาเข้าห้องน้ำก็จะทำเลอะเทอะมากทั้งอุจจาระและปัสสาวะหรือแม้กระเจียนออกมาด้วยลูกต้องคอยตามล้างตามเช็ดตลอดเวลาร้ายกว่านั้นแม้สามีลูกจะอายุ40แล้วก็ยังปัสสาวะรถที่นอนเกือบทุกคืนมันน่าตีแบบนกพิราบเนี่ยตีแบบนกพิราบเนี่ยแล้วก็จะมารบกวนและขัดขวางเวลาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลาเรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุ8ขวบเขาทรมานตัวลูกตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตัวลูกของเขาเพราะทำท่าจะคลอดก่อนกำหนดอ๋อลูกชายเนี่ยที่อยู่ในท้องเนี่ยทรมานตัวลูกเจ้าของเคสหมอจึงให้กินยาเลี้ยงให้อยู่จนครบ9เดือนพอเกิดมาลูกชายจึงมีโรคติดตัวมาด้วยคือโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงบางวันอยู่ดีๆก็ตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ลูกชายก็ไม่ยอมหาหมอไม่ยอมกินยาลูกก็ต้องอดหลับอดนอนดูแลเขาตลอดเวลาคุณย่าของเด็กจะมาพาไปเลี้ยงแล้วก็อบรมให้เป็นแบบวัฒนธรรมฝรั่งไม่ต้องไหว้ใครให้เอาแต่ใจตัวเองลูกจะทุกข์ใจมากเพราะลูกตัวเองแท้ๆแต่ไม่สามารถสั่งสอนเขาได้จนกระทั่งมี DMC ลูกจึงสอนเขาด้วยเรื่องนรกสวรรค์คนที่แวดล้อมลูกมีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้ลูกทำความดีตั้งแต่สามีหรือกระทั่งน้องชายแท้ๆของลูกที่ตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วยน้องชายน่ะเคยบวชตอนอายุ23ปีเป็นการบวชแก้บนแก้บนได้ถึง4พรรษาก็มีแต่บวชไปนิพพานในบวชแก้บนแล้วปีนั้นน้องได้รับบาดเจ็บตอนกำลังออกเรือไปหาปลาแต่คนขับใส่เกียร์ผิด เรือหันทิศพุ่งหาฝั่ง ไปชนลูกกรงบ้านคนอื่น น้องชายจึงวิ่งไปบริเวณหัวเรือเอามือยันลูกกรงไว้ไม่ให้เรือไปชน แต่ไม่สามารถห้ามได้เรือพุ่งชนลูกกรงแรงกระแทกทำให้สร้อยที่น้องชายใส่อยู่ฝังลงไปในเนื้อ ต้องเย็บ20เข็มระหว่างรักษาตัว

0: น้องจึงบนว่าขอให้หายป่วยแล้วจะบวชแก้บนช่วงจะบวชน้องไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็บวชแก้บนเอามาจึงลาสิกขาแล้วก็ตามลูกมาต่างประเทศนี่แหละมาอยู่ที่นี่น้องกับกลายเป็นคนชอบพูดขัดเวลาลูกจะทำบุญน้องเคยฟังฝันในฝันแต่เขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจจนวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเป็นครูไม่ใหญ่พาเขาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนี่อ่านตามเขาว่าฟังไหมล่ะ
1: ฟังครับ
0: เขาเห็นคนที่ตายไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายมาหาร้องขอความช่วยเหลือในฝันครูไม่ใหญ่บอกให้เขาดูเอาไว้ว่าใครที่ทำบาปกรรมจะตกนรกพอตื่นขึ้นมาน้องชายก็เปลี่ยนไปเกิดอาการอยากนั่งสมาธิทันทีไปยังน้องชายคนนี้เป็นคนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานแล้วเธอไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิพอมาอยู่ที่เยอรมันจึงไปนับถือต่างศาสนาเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วและถูกสามีคนก่อนซ้อมจนประสาทฟั่นเฟือนตั้งนอนโรงพยาบาลประสาทส่วนตัวลูกนั้นมักจะเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กลูกชอบทำบุญรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเป็นประจำเมื่อมาสร้างบารมีกับหมู่คณะลูกจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับเมื่อปลายปี46ลูกทำสมาธิไปจนหลับฝันไปว่ามีผู้ชายมาพาลูกไปแล้วก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าตัวลูกจะมีอายุแค่ไหนอายุถึงแค่ไหนลูกตอบว่าอยากรู้เขาจึงพาไปดูแผ่นตารางชีวิตของมนุษย์ยาวสุดลูกตาลูกเห็นว่าของลูกอายุแค่45ปีตอนนี้อายุ43ปีแล้วลูกเห็นก็เลยรู้สึกตกใจกลัวหลังจากนั้นเขาก็พาลูกไปที่ป่าทึบมืดได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเห็นผู้หญิงโดนตีด้วยแส้จนสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาตีอีกแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกกับลูกว่าถ้าเจ้าอยากอายุยืนให้รีบทำบุญแข่งกับตารางชีวิตที่ได้เห็นแล้วลูกก็ตกใจตื่นมันเนี่ยน่าจะฝันอย่างนี้กันเยอะๆนะคำถามบุพกรรมใดพ่อยังป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงจะแก้ไขวิบากกรรมในอนาคตได้อย่างไรแล้วทำไมอาการของพ่อจึงดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ทำไมลูกจึงเกิดมาแวดล้อมด้วยบุคคลที่คอยขัดขวางการทำความดีทั้งคำพูดและการกระทำทั้งสามีและน้องชายทำไมลูกจึงเจอสามีที่เราต้องมาดูแลเหมือนเราเป็นทาสรับใช้ถ้าลูกอดทนอยู่กับสามีต่อไปเพื่อใช้กรรมจะสามารถหมดในชาตินี้หรือไม่ลูกชายมีกรรมอะไรถึงป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงอาสันนิษฐานไปสิจ๊ะบอกเป็นเพราะอะไรลูกและลูกชายเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรทำไมเขาจึงทรมานลูกตั้งแต่อยู่ในท้องอยากจะคลอดก่อนกำหนดอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ต้องทรมานแบกท้องเขาไว้จนคลอดบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกบาดเจ็บหนักจากเรือกระแทกสิ่งที่น้องชายฝันว่าคุณครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วทำไมน้องชายถึงฝันอย่างนั้นทำไมภรรยาของน้องชายจึงถูกสามีคนก่อนซ้อมจนตัวเองมีอาการทางประสาทแล้วทำไมเธอจะไม่นับถือความเชื่ออื่นทำไมตัวลูกจึงขี้โรคมาตั้งแต่เด็กแถมหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำช่วยกันจำนะช่วยกันตั้งคำถามขี้โรคหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหัวเป็นประจำจำได้ไหมจ๊ะที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ที่มีคนลงทันนั้นจริงหรือไม่เพราะอะไรลูกจึงฝันเช่นนั้นและลูกจะมีอายุแค่45ปีตามตารางที่ฝันหรือเปล่าคะและจะแก้ไขอย่างไรปกติคนเราต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตก็มักเป็นความกดดันเอามาฝันร้ายด้วยแต่ทำไมในชีวิตจริงลูกเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแต่เมื่อได้นั่งสมาธิก่อนนอนทำให้ฝันแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตประจำวันนั้นทุกข์ใจแต่นอนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเพราะก่อนนอนนั่งสมาธิลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อมาอย่างไรคะเข้าใจถามหนึ่งเนาะหลับตาฝันเป็นตุเป็น

0: เอาหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าพ่อป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันเห็นไหมจ๊ะว่าทุกอย่างนี่มันมีวิบากทั้งสิ้นหลังจากลูกสร้างพระธรรมกายยำตัวให้อาการพ่อดีขึ้นเพราะบุญไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงจ้าบุญสร้างพระนี่แหละลูกเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ขัดขวางในการทำความดีนั้นเพราะลูกขาดบุญในอดีตที่สนับสนุนคนทำความดีและก็ไม่อนุโมทนาที่บุญที่คนเขาทำความดีเลยจ้ะเพราะนั้นจึงโดนขัดขวางมึงลูกต้องมาดูแลสามีประดุจทาสรับใช้เพราะกรรมในอดีตลูกก็เคยทำตัวอย่างเนี้ยในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเป็นภาพในอดีตของลูกลูกก็ต้องอดทนจ้าแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญอธิษฐานจิตให้หลุดพ้นจากภาวะนี้นะจ๊ะลูกชายป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นพ่อค้ามักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยเอาของไม่ดียัดใส่ในของนั่นนะให้ลูกค้าจ้ะเมื่อลูกชายอยู่ในท้องลูกตัวลูกเองก็รู้สึกทรมานเพราะกรรมในอดีตลูกกับลูกชายคนนี้ก็เกิดเป็นแม่ลูกกันโดยทำธุรกิจการค้าเวลาจะขายของให้ลูกค้ามักถ่วงตาชั่งให้มันหนักแต่สินค้านั้นเบาเช่นของที่จะขายน้ำหนักจริง8กิโลแต่ถ่วงให้เกินจริงเป็น10โลเป็นต้นโดยช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ก็เลยมาถ่วงในท้องลูกมั่งจึงทำให้อยากคลอดก่อนกำหนดแต่ตัวลูกเองได้พยายามประคับประคองท้องที่หนักนั้นจนครบกำหนดซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานมากจ้ะน้องชายบาดเจ็บด้วยเรือกระแทกเพราะกรรมที่ทำปานาติบาตในปัจจุบันทำประมงได้ส่งผลในปัจจุบันจ้ะสิ่งที่น้องชายฝันว่าครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นก็เป็นเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับครูไม่ใหญ่ได้เริ่มเตือนจึงทำให้ฝันไปและทำให้มีฮีริโอตปะขึ้นมาในใจทำให้ละอายต่อการทำบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปจ้าระยางน้องชายที่ถูกอดีตสามีซ้อมจนมีอาการทางประสาทละเสียกรรมในอดีตสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเวลาดื่มเหล้าเมาแล้วมักจะเช่าอาละวาดชกตีทุบต่อยสมาชิกทุกคนในครอบครัวกรรมนี้ก็เด็ดตามมาส่งผลเหตุที่เธอหันไปนับถือความเชื่ออื่นเพราะเธอไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงทำให้ไม่มีความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจึงง่ายต่อการชักชวนให้คล้อยตามง่ายลูกขี้ร้องแต่เด็กหลับก็ยากตื่นก็ง่ายขี้หลงลืมปวดหัวเป็นประจำเพราะกำเนิดดีชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มีทำอาหารทำเป็นอาหารเป็นประจำอีกท่านมีกรรมจะเป็นแม่ค้าเวลาขายของชอบโกหกจึงทำให้เป็นคนขี้หลงขี้ลืมที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ลงทันนั่นก็เป็นเพราะกรรมมันดาลหรือกรรมนิมิตแต่ก็แก้ไขได้โดยการสร้างบุญอย่างที่ลูกกำลังทำอยู่คือทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาและติดฐานเจตให้มีชีวิตยืนยาวตลอดยาวนานๆเพื่อสร้างบารมีจ้ะและอย่าท้อถอยในชีวิตนะลุงนะอย่าท้อถอยจนคิดอยากตายก่อนเวลาอันควรให้อดทนทำความดีให้เต็มที่ก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนะลุงนะชีวิตจริงลูกเจอเรื่องทุกข์ใจแต่ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมฝันเห็นพระพระแจ้งลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กกับบุญที่ทำกับหมู่คณะจึงทำให้ฝันดีซึ่งจะทำให้มีกำลังใจสู้ชีวิตจ้าลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตอนที่ไม่เจอกันก็หลายพุทธันดรแล้วแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันจึงทำให้มาเจอหมู่คณะในชาตินี้อีกและระหว่างที่ไม่เจอหมู่คณะก็ลำบากมากลำ

มากกว่าชาตินี้มากหลายเท่าทีเดียวชาตินี้ก็ถือว่ากรรมเบาบางแล้วนะลุงนะจึงได้กลับมาเจอหมู่คณะถือว่าเป็นบุญญาลาภแล้วที่มาเจอกันอีกดังนั้นจะได้น้อยใจให้อดทนสร้างบารมีให้เต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะได้กลับไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และพบชาติต่อไปก็จะได้ไม่มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างชาตินี้จ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่64จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ชัยชนะในการโต้วาทะอย่างงดงามก็ยิ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชมากยิ่งขึ้นท้าวเธอทรงรักและเมตตาในมโหสถยิ่งนักเสมือนหนึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองครั้นต่อมามโหสถเจริญวัยได้16ปีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามสง่าผ่าเผยทั้งรุ่งเรืองด้วยปัญญาพระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริว่ามโหสถน้องชายของเราเนี่ยได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วสมควรที่เธอจะมีคู่ครองได้แล้วจึงมีรับสั่งให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าถึงพระตำหนักทรงหารือกับมโหสถว่าบัดนี้นะน้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาที่น้องน่ะควรจะมีคู่ครองเสียทีหากว่าน้องยินดีนี่พี่ก็จะเลือกหญิงงามมาให้จะได้เป็นคู่เชิดชูสิริของน้องอย่างไรล่ะมโหสถทราบซึ้งในความปรารถนาดีของพระนางแต่เกรงว่าหญิงที่พระนางหามาให้จะไม่ถูกใจจึงร้องขอว่าจะขอเลือกหญิงนั้นด้วยตนเองครั้นได้รับความยินยอมจากพระนางแล้วจึงทูลลากลับรุ่งเช้าจึงปลอมตัวเป็นช่างชุนมุ่งสู่บ้านอุตรยวมัชฌคามในตอนสายของวันนั้นก็ได้เดินสวนทางกับธิดาสาวของตระกูลเศรษฐีเก่าผู้สมบูรณ์ด้วยบุญญลักษณะซึ่งบัดนี้ได้ตกยากนางกำลังนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็รู้สึกพึงพอใจฝ่ายนางก็รู้สึกต้องตาในมโหสถเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างคิดเห็นตรงกันเช่นนี้หากว่าได้สนทนากันสักครู่หนึ่งก็คงจะถูกใจกันเป็นแน่มโหสถซึ่งปลอมตัวมาในรูปช่างชุนนมจ้องมองดูนางอย่างไม่กระพริบตาพลางคิดในใจว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษย่อมต้องให้เกียรติสตรีเสมอดังนั้นเราควรจะทักนางก่อนคิดดังนี้แล้วก็กำมือขึ้นข้างหนึ่งแล้วชูออกมาข้างหน้าเพื่อที่จะทดสอบชาวปัญญาแล้วมโหสถก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะเพียงแค่นางได้เห็นกิริยาของช่างชุนเท่านั้นนางก็รู้ทันทีว่าชายผู้นี้น่ะกำลังถามนางว่านางมีสามีแล้วหรือยังนางรีบหยุดยืนพร้อมกับแบมือออกไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลยมโหสถเห็นนางแบมือก็รู้ทันทีว่านางน่ะยังไม่มีสามีเพราะการแบมือเท่ากับบอกว่านางยังไม่ได้อยู่ในบังคับของใครยังเป็นอิสระแก่ตนอยู่มโหสถทราบความหมายนั้นแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจตำริในใจว่าความเป็นผู้มีปัญญาจะพึงรู้ได้ในยามสนทนาดีละเราจะถามนางก่อนคิดดังนี้แล้วก็รีบเดินเข้าไปใกล้นางแล้วถามว่าขอโทษเถอะนะน้องหญิงเธอชื่ออะไรลึกนางถูกถามตรงๆแต่ก็หาได้ตอบในทันทีไม่กลับกล่าวเป็นปริศนาสั้นๆว่านายท่านสิ่งใดที่ไม่มีแก่ดิฉันท
ั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันนั่นแหละเป็นชื่อของดิฉันอ้อความไม่ตายนั่นเองสิ่งที่มีตายน่ะย่อมไม่มีอยู่ในโลกมโหสถอุทานเบาๆแล้วจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอชื่ออมราที่แปลว่าไม่ตายใช่หรือไม่ถูกแล้วเจ้านายนางอมราตอบด้วยน้ำเสียงกังวานพร้อมทั้งคิดไปไกลว่าชายหนุ่มผู้นี้น่ะช่างเฉลียวฉลาดกว่าใครที่เราเคยเห็นมามากนักถ้าหากได้เขาเป็นคู่ครองชีวิตเนี่ยเราคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยขณะเดียวกันนั้นเสียงของมโหสถก็ดังขึ้นในลักษณะชวนคุยต่อว่าแล้วเธอจะนำข้าวต้มไปให้ใครกันเล่าดิฉันก็จะนำไปให้เทวดาองค์แรกนะสินางอมราตอบมโหสถใคร่ครวญว่าบิดามารดาเนี่ยชื่อว่าเป็นดั่งบุรพเทพคือเทวดาองค์แรกของบุตรซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ออกไปทำการงานนอกบ้านก็ควรจะเป็นบิดามากกว่าครั้นแล้วจึงกล่าวกับนางว่าเธอน่ะคงนำข้าวต้มไปส่งให้บิดากระมังนางอมราก็รับว่าถูกแล้วจ้านายดิฉันกำลังนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาก็บิดาของเธอเนี่ยกำลังทำงานอะไรอยู่หรือมโหสถซักอีก

ยิ้มแล้วตอบเป็นปริศนาอีกว่าบิดาของดิฉันน่ะกำลังทำสิ่งหนึ่งให้เป็นสองส่วนจ้ะมโหสถฟังคำตอบนั้นแล้วก็ทราบในทันทีว่าการทำสิ่งหนึ่งให้เป็นสองส่วนก็คือการไถนานั่นเองเพราะเมื่อไถไปได้รอยเดียวแต่เนื้อดินกลับแยกออกเป็นสองเขาจึงถามนางว่าบิดาของเธอเนี่ยกำลังไถนาอยู่ใช่ไหมใช่แล้วจ้ะบิดาของฉันไถนาอยู่ในที่ที่ผู้คนไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกบิดาของดิฉันน่ะไปไถนาอยู่ใกล้ๆที่นั้นแหละจ้ะใกล้ป่าช้าน่ะหรือถูกต้องแล้วจ้ะป่าช้าน่ะเป็นที่อันใครๆไปแล้วย่อมไม่กลับมาอีกแน่แท้แล้ววันนี้เธอจะกลับหรือไม่ล่ะมโหสถย้อนถามนางนางอมราตอบทันทีว่านายจ๊ะการกลับหรือไม่กลับของดิฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจักมาหรือไม่มาคือถ้ามาเนี่ยดิฉันก็จะยังไม่กลับเมื่อไม่มาดิฉันจึงจะกลับมโหสถได้ฟังคำของนางจึงเอ่ยขึ้นว่าเห็นทีว่าบิดาของเธอเนี่ยคงไถนาใกล้ฝั่งแม่น้ำสินะในเวลาที่น้ำหลากมาเนี่ยเธอก็จะยังไม่กลับบ้านเพราะต้องรอจนกว่าน้ำลดจึงจะข้ามแม่น้ำมาได้แต่หากว่าน้ำไม่หลากมาเธอจึงจะกลับบ้านได้อย่างสบายถูกแล้วจ้ะนายนางอมราตอบหลังจากที่ได้สนทนากันมาพอสมควรมโหสถก็พอจะอย่างรู้ว่านางอมราน่ะเป็นหญิงที่มีความฉลาดหลักแหลมอยู่ไม่น้อยอีกทั้งไหวพริบปฏิภาณของนางก็ว่องไวต่างจากหญิงทั่วไปครั้นมั่นใจในตัวนางเช่นนี้แล้วมโหสถก็มิได้ถามอะไรอีกเอาแต่จ้องมองดูนางด้วยความพึงพอใจส่วนว่ามโหสถจะได้นางมาเป็นคู่ครองด้วยวิธีการใดนั้นโปรดติด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตามให้ลงมือนั่งสมาธิกำหนดจิตไปเลยว่าเราจะหยุดนิ่งให้ได้เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นความสุขแม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเลือนหายไปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสแต่สว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนมาร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาและอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาทในพิธีขอขมาอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาโดยเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงต่างร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามด้วยความเบิกบานบันเทิงในบุญท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของผู้ที่มาร่วมงานสำหรับประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเดือนพฤษภาคมได้แก่กัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและครอบครัวภายในงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและกัลยาณมิตรทิชานาทองประศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่จะกราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรโพธิสาฉลาดแหลมนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปฐุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปราณีกุลฉันทารุจิกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยและลำดับสุดท้ายเป็นการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนำปัจจัยมาสร้างโรงครัวและหอฉันซึ่งถือเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณร

0: ผู้เป็นเนื้อนาบุญตลอดจนรองรับสาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาแก่อดีตธรรมทายาทที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569ที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจากนั้นกัลยาณมิตรสมเกียรติเตชภาราอุบาสกรุ่นที่6ได้ประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะเข้าอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและงานบุญครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: อนุโมทนาบุญจากทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้เป็นกองผ้าป่าที่อุดมสมบูรณ์มีกัลยาณมิตรทุกๆคนพร้อมใจมาช่วยกันร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ค่ะความบริสุทธิ์ของผู้ที่มีจิตใจที่มาร่วมบุญกันเนาะเราเลยทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สะอาดสว่างสวยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วมันเป็นสถานที่ที่มีทั้งพลังบุญที่บริสุทธิ์อะค่ะของทุกๆคนที่มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
2: ผมไปบวชที่วัดพระธรรมกายและได้สิ่งดีๆหลายอย่างมามากเลยครับ 1. เป็นการล้างจานครับ 2. ซักผ้าตากผ้าครับ 3. นั่งสมาธิครับ 4. สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับ 5. ได้รับบุญต่างๆ 6. ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผมครับดีใจครับที่ได้รับทุนแล้วก็จะเอาทุนนี้ไปทำบุญต่อๆไปครับถ้าเกิดว่าเราได้เงินนี้มาแล้วครับพอไปทำบุญอีกมันก็จะได้บุญทั้งผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่ให้เงินมาครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระโดยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวยทั่วบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุง

0: ที่จังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังบวกในกลุ่มเยาวชนจัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างต้นกล้าแห่งความดีที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมสีขาวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ Good Seedling ดีเลยโดยได้รับเกียรติจากนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีเจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยและทีมงานสภาเด็กเป็นวิทยากรนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอด2คืน3วันซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเชิงบวกและการฝึกทักษะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมกันทำเวิร์กช็อปฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่นและร่วมกันออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนในหัวข้อต่างๆเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจิตวิญญาณและความกตัญญูซึ่งทางโครงการได้สอดแทรกหลักธรรมเบื้องต้นและการฝึกสมาธิภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เยาวชนมีจิตใจที่สงบมีสติและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการพระอาจารย์ชัชวาลทิฏฐมังคโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยอย่างในเมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการกูซีดริงดีเลยไม่เพียงแต่เป็นการอบรมในระยะสั้นแต่คือการสร้างฐานข้อมูลต้นกล้าแห่งความดีของอำเภอวังสะพุงที่จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรประเรียนธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจ

จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายท่านได้สะท้อนความประทับใจว่าการนั่งสมาธิช่วยให้ใจสงบและพบความสว่างไสวที่ละเอียดอ่อนอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นของวัดพระธรรมกายโอซาก้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวท้องถิ่นผ่านการฝึกสมาธิค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดมัชชิมารามนิวยอร์กค่ะได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้มีใจรักในการแสวงหาความสงบโดยมุ่งเน้นการนำหลักสมาธิสากลมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดและสร้างพลังใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายนำโดยอุบาสิกาสิริพรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิประมาณ45นาทีนำโดยพระอาจารย์บุรินทร์ทิฏฐกุสโลซึ่งท่านได้เมตตาแนะนำเทคนิคการปฏิบัติธรรมโดยเน้นวิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและเป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในภายหลังจากการได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วได้มีการเปิดวงสนทนาเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสติไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองใหญ่ส่วนในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ฝึกการทำสมาธิขณะเดินที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นณสวนไผ่ภายในวัดหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วทุกท่านได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสมาธิและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยมีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำได้แก่พระอาจารย์บุรินทร์ทิฏฐกุสโลและพระอาจารย์ณฐาภพสันติพโลและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกมีความสงบสุขจากภายในและดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีหลายท่านได้สัมผัสความสว่างภายในมีความปลื้มใจมากและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งและสายบริสุทธิ์เตรียมความพร้อมในการเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวาย

ายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีแก่เหล่ากัลยาณมิตรนอกจากนี้ท่านยังได้ย้ำเตือนให้ทุกคนหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภารกิจใดก็ตามเพราะใจที่หยุดนิ่งคือบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระประสิริชัยฐานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอัครวัตรสุวรรณวโรจะได้แสดงธรรมโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาใจให้หยุดนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันนอกจากนี้ท่านยังได้อนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาสั่งสมบุญในต่างแดนซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่ต้องอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าและบุญนี้จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางยังได้ให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนคนที่เรารักและชาวท้องถิ่นให้มารู้จักความสุขที่แท้จริงจากการทำสมาธิเพื่อขยายสันติสุขจากภายในสู่สังคมรอบข้างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง17อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช

2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbattleworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปัจฉาตัปปติทุกกตังกรรมชั่วย่อมเผาผลาญตนในภายหลังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามกว่าไทย

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกพระภิกษุที่ท่านได้มาเข้าโรงเรียนวันนี้เป็นรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีหลวงพ่อนะก็สิบกว่ารูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่าน

นี่คิดว่านะนักเรียนทั้งโลกเนี่ยมีคำถามในใจมีคำถามในใจตรงกันแน่เลยว่าวันนี้จะมีรายการพิเศษนะเป็นช่วงอนุบาลฝันในฝันสเปเชียลเหมือนเมื่อวานไหมจะมีไหมนะมีไม่มีติดตามกันตอนต่อไปนะแม้แต่ผู้นั่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศดีๆที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันของเราก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักกันทีเดียวนะหลายๆท่านโอ้บอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็น้ำหูน้ำตาไหลลึกนึกถึงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็อยากจะได้พบได้เจอคุณครูไม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นก็โปรดติดตามนะอย่าทิ้งโรงเรียนของเราติดตามกันตอนต่อไปเอาละก่อนที่จะได้นำเสนอเรื่องราวในวันนี้ก็จะประกาศข่าวบุญกันก่อนในช่วงนี้ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งอีกประมาณ2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์กว่าๆก็คือเป็นสิ้นเดือนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เนี่ยก็จะเป็นวันวิสาขบูชาดังนั้นข่าวบุญแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญร่วมกันสวดธรรมจักรในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415,500,000 จบนะ15ล้านจบเนาะโอ้นี่เราสวดกันมามากมายไกลกองเลยนะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ได้ที่ YouTube หรือจะเป็นที่GBN ไลฟ์อะไรก็หรือโครงการสวดธรรมจักร24นนะก็เรามาร่วมกันสวดในวันวิสาขบูชาในวันที่31พฤษภาคมในข่าวบุญต่อไปก็เป็นข่าวบุญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาทุกปีเราก็จะมีสามเณรปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตปีนี้เรามีสามเณรปริยธรรม8รูปที่จะได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่0851630620หรือที่หมู่กุฏิสามเณรประเรียนธรรมนี่ก็ไปติดต่อสอบถามถึงรายละเอียดว่ามีกิจกรรมในช่วงที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนั้นอย่างไรใน8รูปนั้นมีสามเณรอะไรบ้างนะก็คือ1สามเณรสุทธิพัฒน์รุ่งโรจน์นะประเรียนธรรม8ประโยคนี่เกือบจะได้นาคหลวงแล้วนี่นะเป็นรูปที่1นะได้รับฉายาในทางธรรมว่าโรจนัคคชโยผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแสงสว่างในตัวหนังสือมันกลืนๆนะนี่ช่วงนี้เราก็สายตาไม่ค่อยดีนะนักเรียนก็ช่วยกันอ่านด้วยกันแล้วกันบางทีอ่านผิดอ่านถูกเพราะตัวมันขาวๆมันไม่ชัดนะนี่เขาเรียกว่าพออายุสังขารเรามากขึ้นไอ้ที่มองมันมองชัดๆสมัยก่อนไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเอาเม็ดงาไปวางไว้แล้วมองเห็นนะห่าง10เมตรอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็ยังมองเห็นชัดดีรูปที่2สามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงประเรียนธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าคุเนสชโยผู้ชนะด้วยการแสวงหาคุณความดีนี่มีชัยชนะด้วยการแสวงหาคุณความดีมาสามเณรรูปที่3สามเณรกาญจนพลชตาเพชรประเรียนธรรม6ประโยคโอ้มีจะประเรียนธรรมสูงๆกันทั้งนั้นนะพระภิกษุ

มณเณรที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุในแต่ละปีในแต่ละปีได้รับฉายาในทางธรรมว่าปุญญาธิชโยผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญมารูปที่4สามเณรณัฐวุฒิโต๊ะลำปริยัติธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าลัมมะชโยง่ายดีเหมือนกันนะฉายานี้ลัมมะชโยผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีนะลัมมะแปลว่าอันน่ายินดีนะสามเณรรูปที่5สามเณรพัฒนาทุริทไทยสงฆ์ไปเรียนธรรม3ประโยคได้รับฉายาทางธรรมว่าสาลักขะชะโยผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแก่นสารสามเณรรูปที่6สามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดไปเรียนธรรม3ประโยคได้รับฉายาทางธรรมว่าพรหมาภิชโยผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐสามเณรรูปที่7สามเณรดุสิตบุญนาคปริยธรรม7ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าปุณณาคชโยผู้มีชัยชนะอันงดงามดุจดอกบุญนาคนี่ก็ตรงตัวดีเหมือนกันนะปุณณาคชโยมาสามเณรรูปที่8รูปสุดท้ายสามเณรเมคาคุณสมบัติปริยธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าเมคินทะชโยผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆนี่ก็เป็นสามเณร8รูปที่จะได้อุปสมบทอุทิศชีวิตนี่เรารับสามเณรมาในโครงการต่างๆทั้งของวัดพระธรรมกายเองด้วยแล้วก็ของศูนย์สาขาที่ส่งเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็ดูแลให้การศึกษาโดยเฉพาะพระบาลีแล้วก็นักธรรมประคับประคองกว่าที่จะได้มาบวชเป็นพระภิกษุในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นนี้มีเป็นร้อยนะแต่ว่าก็ค่อยคัดกรองกันมาทีละผ่านการเวลาหลุดหล่นไปในระหว่างทางก็มากนี่ถือว่า8รูปนี้เป็นระดับหัวเพชรเลยนะคือมีหัวใจอันดังดุจเพชรที่สามารถฝ่าฟันได้มาถึงขนาดนี้ดังนั้นก็หวังทั้ง8รูปนี้จะได้เป็นอายุเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรียนรู้พังภาคปริยัติปฏิบัติกันต่อไปในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษในช่วงวิสาขบูชาในปีนี้คือจะมีอุบาสกนะอุปสมบทอุทิศชีวิตขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเรียนประทักษิณอุบาสกอุปสมบทอุทิศชีวิต11ท่านรู้สึกจะมากที่สุดมั้งปีนี้ที่ผ่านมานะที่จะมีอุบาสกรุ่นพี่ๆที่เข้าวัดมากันยาวนานเนี่ยได้มาตัดสินใจอุปสมบทอุทิศชีวิตกันในปีนี้ถึง11รูปบวกกับสามเณรอีก8ก็เป็น19รูปก็จะอุปสมบทกันในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอันนี้เรียนเวียนประทักษิณนะก็จะภาพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดนะภายในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569อันนี้ก็ท่านอยู่สังกัดภาคไหนอยากจะมีส่วนในการร่วมบุญกับโยมพี่อุบาสกที่จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ติดต่อสอบถามไปตามภาคนั้นซึ่งการที่จะมีอุบาสกที่มาทุ่มเทให้กับงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันตรงนี้มันก็ไม่ได้ของง่ายนะเพราะคนในยุคปัจจุบันนี้ก็จะไหลไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสแต่ท่านทั้ง11ท่านเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทวนกระแสกิเลสแล้วก็อยู่สร้างบารมีกันมายาวนานทีเดียวนะมันท่านก็น่าจะ20กว่าปีได้แล้วมั้งก็เห็นกันตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆตั้งแต่ยังผมดำๆนะตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจนกระทั่งท่านเหล่านี้ก็เริ่มผมเปลี่ยนสีแล้วเหมือนกันแม้แต่ตัวอาตมาหรือตัวหลวงพี่นี่ก็เริ่มผมเปลี่ยนสีดังนั้นแต่ละคนแต่ละท่านนี่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันบางคนบางท่านเราก็อาจจะคุ้นเคยหน้าตาเห็นหน้าตาท่าน
คุ้นเคยกันแต่บางท่าน

ท่านก็จะไปรับผิดชอบในส่วนต่างๆที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอแต่อย่างไรก็ตามนะวันที่31พฤษภาคมนี้นะวันวิสาขบูชานี้ก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญน้อยคนนะที่จะประกาศตนที่จะอุปสมบทคือบวชตลอดชีวิตมีน้อยลงไปเรื่อยๆในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะบวชกันตามประเพณีบางทีบวชกันแค่3วันนะห่มจีวรยังไม่เป็นเอาสึกแล้วเหรอบางคนขึ้นมาหน่อยเอา7วัน3วัน7วันมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นมันก็ได้ในส่วนแค่ว่าได้บวชตามประเพณีแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆอย่างมันน่าจะได้สัก1พรรษา1พรรษา3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีนี้กำลังสวยนะถ้าจะบวชระยะสั้นมันสัก1ปีแล้วก็ระยะกลาง1ปีมันยังไม่แจ่มชัดก็เอา3ปีหรือ7ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่3วัน7วันศึกคราวนี้ทั้ง11ท่านนั้นก็จะมีท่านใดบ้าง1อุบาสกชัยสิทธิ์ดีเลิศทวีทรัพย์ชัยสิทธิ์นะจิระฉายาจิระชโยผู้มีชัยชนะที่ยั่งยืนนานอันนี้ตัวหนังสือชัดเจนนะเราได้อ่านได้ชัดไม่ต้องเพ่งมากนะนี่ก็เป็นท่านแรกมาท่านที่สองอุบาสกวันชัยพัทละโกมลชื่อเล่นท่านชื่อโอโมเหรอโอโมหรือโอโมฉายาก็พัทชโยผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองมาอุบาสกท่านที่สามอุบาสกอำนาจโอ้นี่ถ้าตัดผิดนี่เป็นอำนาจเจริญเลยนะ อำนาจคือนามสกุลท่านว่าเจริญอินนะก็ชื่อตรงๆท่านชื่อเล่นว่าอำนาจเลยฉายาก็อินทชโยผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอินนี่ก็แปลอินทะนะผู้ยิ่งใหญ่ดุจพระอินเลยนะมาท่านต่อไปอุบาสกอำนวยสิริมงคลรัตน์หรือว่าชื่อหน่วยคนเรียกว่าพี่หน่วยแล้วนะฉายาปุญญชโยผู้มีชัยชนะด้วยบุญท่านต่อไปอุบาสกเทิดชาติศรีนพรัตน์นะหรืออุบาสกหนุ่มฉายานันทชโยก็แปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยความยินดีรื่นเริงในธรรมท่านต่อไปอุบาสกสิโรธศิลปะสุวรรณชัยหรืออุบาสกวังฉายาสิริชโยผู้มีชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญอันงดงามอุบาสกท่านต่อไปอุบาสกพิพัฒน์ชอบชนหรืออุบาสกแดงอุบาสกพรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฉายามณชโยผู้มีชัยชนะทางใจนี่สำคัญทีเดียวนะถ้าเราใจไม่ชนะมันก็ถ้าทำอะไรไม่สำเร็จดังนั้นมันต้องชนะกันใจก่อนใจสู้ไว้ก่อนอุบาสกท่านต่อไปอุบาสกพลวัตนาคลักษ์หรืออุบาสกหนุยฉายาปภัสสะชโยผู้มีชัยชนะที่ผ่องใสความผ่องใสนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าหมองนี่ไปอบายใสไปสวรรค์นะดังนั้นยังไงเราต้องใสไว้ก่อนนะอย่าให้หมองให้ใจใสใสอันนี้ท่านบอกมีชัยชนะด้วยความผ่องใสชนะแบบใสใสอย่างนั้นนะโอ้ขั้นต่อไปอุบาสกพิชิตอวิรุทธพาณิชหรืออุบาสกแก้วฉายาลติชโยผู้ชนะด้วยความดีนั่นนี่สำคัญอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเราไปสู้กันด้วยเอาเขาสาดมาแล้วก็สาดโคนมาแล้วสาดโคนไปแล้วเขาด่ามาแล้วด่ากลับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แนวทางในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนึงบอกว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีอันนี้ใช้อย่างนั้นก็ดีนะชนะด้วยความดีอุบาสกท่านต่อไปอุบาสกสมเกียรติ

เตชะภาราหรืออุบาสกเกี้ยฉายากิตติชโยคำแปลผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณความคุณงามความดีที่ขจรกระจายไปโอ้คำแปลเรื่องยาวเฟื่อยเลยนะนี่แค่ใช้ยาสั้นๆนะกิตติชโยนี่แต่คำแปลนี่ยาวเฟื่อยเลยนะผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่ขจรกระจายไปเนี่ยนะไอ้กิตติจะเรียกแปลว่าขจรกระจายเราคงจะได้ยินนะกิตติศัพท์เนี่ยกิตติศัพท์ดีงามใช่ไหมนั่นแหละอุบาสกท่านสุดท้ายอุบาสกอนุชัยปรีดาพิพัฒพงศ์หรืออุบาสกตีฉายาอนันตชโยผู้มีชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเรียกเป็นคนที่ไม่มีความพ่ายแพ้เลยนะชนะตลอดเลยไปที่ไหนก็มีแต่ความชนะชนะไปตลอดนี่ก็เป็นทั้ง11อุบาสกแล้วก็8สัมมาเนนรวมเป็น19ส่วนอุบาสกนั้นก็จะมีพิธีกรรมในงานวัน31พฤษภาคมพุทธศักราช2519ก็จะมีพิธีเวียนประทักษิณณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนี่ก็เริ่มกันตั้งแต่ 5:30 เนาะแล้วก็จะไปเสร็จพิธีเวียนประทักษิณก็ประมาณ 6:45 นี่ก็ท่านใดที่อยากจะมาร่วมพิธีในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสก11ท่านก็ตามเวลาวันเวลาที่แจ้งข่าวกันไปนี้ส่วนภาคบ่ายก็คงจะมีการบวชที่อุโบสถพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกายก็จะมีพิธีกรรมร่วมงานบุญกันต่อไปเอาละวันนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เคยได้พูดเอาไว้เมื่อน่าจะเป็นปีที่แล้วว่าทุกครั้งถ้าหลวงพี่มาลงในช่วงมีเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเป็นวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะอย่างเนี้ยก็จะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างบารมีหรือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้นำเสนอไปเป็นตอนที่1ในวันนี้ก็จะเอากลับมาในเป็นตอนที่2เพราะว่าใกล้เทศกาลวันวิสาขบูชาที่จะถึงในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569นี้ในเรื่องโคตมะพุทธวงศ์ตอนที่2นะในเรื่องนี้นั้นเราก็จะเน้นพุทธประวัติที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถาเป็นหลักเราจะไม่ได้โยกย้ายไปถึงในคัมภีร์ชั้นหลังๆเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธประวัติที่เราศึกษาในส่วนของนักธรรมก็ดีหรือในส่วนที่เราได้ศึกษาผ่านในช่องทางต่างๆนั้นบางส่วนก็มีการย่อบางส่วนก็มีการขยายจากตำราอื่นๆหรือบางส่วนก็ไม่ได้เรียบเรียงรวบรวมเอามาเป็นเนื้อเดียวกันแต่ในโคตมพุทธวงศ์นั้นก็อยากจะนำเอามารวบรวมเรียบเรียงที่มีกระจัดกระจายเนื่องจากว่าพุทธประวัติหรือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะไปกระจายอยู่ตามพระสูตรต่างๆก็มีหรือบางส่วนนั้นก็มีอยู่ในส่วนของพระวินัยก็มีก็จะนำเอาแต่ละส่วนแต่ละตอนมาเรียบเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกันเท่าที่จะหาข้อมูลเอามารวบรวมเรียบเรียงได้ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษาถึงตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งสร้างบารมีได้ขึ้นไปมาถึงชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรแล้วได้ไปประจำอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มีเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไปเชิญไปอัญเชิญท่านลงมาเพื่อจะมาบังเกิดหรือว่ามาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็ได้เลือกได้เลือกที่อยากจะมาว่าเอที่จะมาเกิดนั้นเรียกว่าดูว่าจะมาเกิดในประเทศไหนในโลกไหนก็เรียกว่าทวีปนะหรือจะดูในช่วงเวลาไหนที่เหมาะสม

แล้วก็เลือกอายุไขของมารดาอะไรต่างๆเหล่านั้นแท้ที่จริงเราเคยได้ยินได้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้แต่พอมาศึกษาในพุทธประวัติเนี่ยเราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถเลือกได้นะเลือกจะมาเกิดได้คือถ้าบุญบารมีเรามากพอเราก็เลือกได้ไอ้ที่มันยังเลือกไม่ได้ก็อาจจะบุญบารมีมันมากไม่พอดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีบุญบารมีมากท่านสามารถเลือกได้ท่านจึงสามารถเลือกพุทธมารดาพุทธบิดาเลือกประเทศเลือกแคว้นเลือกอะไรต่างๆที่จะมาบังเกิดได้ซึ่งเนื้อหาสาระนี้ที่เรากำลังนำเสนอนั้นก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในตอนที่1มาถึงตอนที่2ได้นำเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่33พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25เอาฉบับมหาจุฬานะขุททกนิกายอัปปทานภาค2พุทธวังสจริยปิฎกโคตมะพุทธวงศ์นะชื่อเรื่องนี้เลยนะที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ว่าด้วยประวัติของพระโคดมพุทธเจ้าคราวนี้พอพูดคำว่าโคดมเนี่ยส่วนใหญ่คนทั้งหลายมักจะไปแปลคำว่าโคดมหรือโคตมะแปลว่าวัวแต่แท้ที่จริงในความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าวัวนะแปลว่าอะไรเนี่ยได้ถอดภาษาให้ฟังว่าโคตมะนะมันมาจากรากศัพท์ก็คือแปลว่าโคซึ่งโคนั้นแปลว่ารัศมีรังสีมันไม่ได้แปลว่าวัวนะครับแล้วก็ตมะก็คือแปลว่าที่สุดนะครับแปลว่าที่สุดหรือสูงสุดดังนั้นถ้าในความหมายโคตมะเนี่ยแปลว่าผู้มีรัศมีสว่างที่สุดหรือเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ดังนั้นโคตมะพุทธวงศ์ก็แปลว่าวงของพระพุทธเจ้าผู้มีรัศมีสว่างที่สุดนะอันนี้เราทำความเข้าใจอันนี้ย้อนให้ดูไปในส่วนที่เคยนำเสนอไปในตอนที่หนึ่งนั้นในตอนที่หนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวหลังจากที่เทวดาเชิญแล้วเนี่ยท่านเลือกแล้วท่านจะมาแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่จะลงมาในครรภ์พระมารดาแต่ที่จริงเขาก็จะกล่าวตั้งแต่ยังอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยว่ามีสติสัมปชัญญะมีอะไรก็ว่ากันมาในตรงนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6นะในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตในอัจฉริยะภูตธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระพุทธองค์คือในย้อนไปในเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอานนท์กับพระภิกษุที่ท่านกำลังนั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องความน่าอัศจรรย์หรือความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากของพระพุทธเจ้าก็กำลังสนทนาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาในหอฉันแล้วพระองค์ก็เลยให้ท่านพระอานนท์เนี่ยเหมือนถ่ายทอดให้กับพระภิกษุที่อยู่ในหอฉันได้ฟังว่าสิ่งที่พระอานนท์ได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านก็ได้กล่าวเล่าเกี่ยวกับตั้งแต่ท่านยังอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาทั้งหมดมันมีทั้งหมด20ข้อนะครับ20ข้อแต่ว่าเราได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็น5ข้อมาวันนี้มาต่อข้อที่6นะจะได้ไม่ต้องย้อนเสียเวลามากข้อที่6นั้นพระอานนท์ก็ได้กราบทูลต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในหอฉันนั้นฟังพระอานนท์ท่านกล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์อันนี้พระอานนท์กำลังถ่ายทอดนะว่าได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าเลยว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตร4องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำทั้ง4ทิศนี่พอผู้มีบุญลงมาปุ๊บอยู่ในครรภ์พระมารดาก็จะมีเทพบุตรได้รับเหมือนเป็นหน้าที่ในการคอยอารักขาอยู่ทั้ง4ทิศเลยนะด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆจะได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่ก็คือย้อนทั้งหมดเนี่ยนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไปยันใหญ่ไว้ตรงนี้แม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค

ายอยู่ในบ้านก็มีเหมือนกันแต่นี่เรามีเทพบุตร4ท่านได้รับหน้าที่มาคอยดูแลอารักขาไม่ให้พวกอมนุษย์หรือพวกมนุษย์เข้ามาทำร้ายพระมารดาแล้วก็พระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์พระมารดานะครับมาข้อที่7ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยสามัญสำนึกของลูกที่มีบุญญาธิการมาเกิดแล้วก็ด้วยบุญที่แม่เนี่ยได้สั่งสมร่วมกันมาพอมีพระโพธิสัตว์มาบังเกิดในพระขันปุ๊บนี่จะเป็นอัตโนมัติเลยว่าพระมารดาพุทธมารดานั้นจะไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งในยุคเราต้องทำความเข้าใจว่าในยุคนั้นศีล5ยังไม่ได้ปรากฏชัดคือจะเป็นไปด้วยอัตโนมัติโดยธรรมชาติยังไม่ได้มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำเอามาตรัสไว้แต่ก็เป็นอัตโนมัติเป็นสามัญสำนึกที่พอว่ามีลูกอย่างมีลูกหรือมีพระโพธิสัตว์มาบังเกิดปุ๊บก็จะไม่ฆ่าสัตว์ทันทีเว้นจากอทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็คือจะไม่ไปลักไม่ไปขโมยมีแต่เป็นผู้ให้นี่พุทธมารดาเนี่ยพอมีพระโพธิสัตว์เข้ามาอยู่ในพระครรภ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเว้นจากกาเมสุมิสาจารการประพฤติผิดในกามจะไม่มีใจวอกแวกไปหาชายอื่นเว้นจากมุสาวาทคือการพูดเท็จคือจะมีแต่พูดแต่คำจริงคำไพเราะคำที่เป็นสาระเว้นจากสุราเมลัยสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราเมรัยซึ่งไอ้สุราเมรัยพวกเนี้ยมันก็มีมาทุกหลายยุคหลายสมัยนะมันมีก่อนตั้งแต่ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดจนกระทั่งโอ้มันมีแม้ในภพละเอียดเนาะพวกภพพญานาคพวกอะไรมันก็ยังมีนะของมืนเมาพวกนี้แม้ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค8ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระมีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามลมเป็นผู้ที่บุรุษมีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แต่ถึงแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่สามารถที่จะข่มกามารมณ์ข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ไว้ได้แล้วก็คนที่จะมีความรู้สึกที่อยากจะมาร่วมเกินท่านอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นอัตโนมัติโดยธรรมชาติของผู้มีบุญญาธิการมาเกิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ที่ท่านพระอานนท์ได้ฟังมาแล้วก็จำไว้โอ้มันไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมีลูกที่มีบุญมาเกิดแล้วแม่จะรักษาศีลรักษาจิตรักษาใจอย่างนี้เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะไหลไปสู่เรื่องของการฆ่าการลักการผิดในกามการพูดโกหกปินทาดื่มสุราเมลัยต่างๆเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยนะ เราคงจำได้ในช่วงโควิดเกิดแรกๆเนี่ยโอ้โหก่อนที่เขาจะปิดนะก่อนที่เขาจะให้อยู่ในบ้านกันอย่างเดียวไม่ให้ออกไปนะเพื่อจะได้ไม่กระจายโรคโอ้โหคนก็พากันแห่ไปตุนอาหารไปซื้อข้าวซื้อของกันสิ่งที่หมดเป็นอันดับแรกคือเหล้านะเหล้าเบียร์แปลกดีมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันกินกันทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวนี้เริ่มผู้หญิงเริ่มเป็นคอทองแดงมากกว่าผู้ชายแล้วนะแล้วก็สำคัญก็คือ

อายุที่กินเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กที่กินเริ่มอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ11 12 13เริ่มกินไปแล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเลยว่าแล้วสติปัญญาการอนาคตมันเหมือนพวกนี้ไปถูกทำลายนะมันไปทำลายทั้งสุขภาพความแข็งแรงไปทำลายทั้งสมองแล้วมันจะมีผู้ที่จะฉลาดรักษาครอบครัวรักษาประเทศชาติพัฒนาประเทศกันไปอย่างไรถ้าเราไปดูเบาพวกนี้นั่นมันเป็นเหมือนบ่อนทำลายชาติอย่างหนึ่งนะไอ้พวกของมึนเมาหรือไอ้พวกยาเสพติดอะไรทั้งหลายแต่มันก็มีระบาดมากเนาะแปลกจังเลยว่าเอ๊ะมันก็น่าคิดนะว่ากฎหมายมันก็ยิ่งแรงขึ้นโทษมันก็ยิ่งหนักขึ้นแต่ทำไมมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมันทำไมไม่กลัวหรือว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันอยู่ทางในนั้นนะแล้วไอ้ที่จับที่เจอเนี่ยมันไปไหนกันหมดอันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะนักเรียนนะเมื่อรู้สึกวันนี้มันเห็นข่าวแวบๆมันขนอะไรกันยาไอยาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมันแล้วก็ไอ้คนที่ขนเนี่ยมันก็อายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะอายุ12 13 14เริ่มขนละอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเชียวหรือดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการที่เข้มงวดดูแลกวดขันลูกหลานเรานะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังไปหลงสิ่งเหล่านี้มองเป็นเรื่องปกติมันจะเรื่องปกตินะพอเห็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ต่างๆก็เริ่มเป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มคนเห็นคนทำความดีโอ้โหใส่บาตรประจำมาถวายสังฆทาน 40,000 วัดบางคนมันดิ้นเหมือนไส้เดือนถูกน้ำร้อนเนาะแปลกดีนะรับไม่ได้แปลกดีมันไปดูในโซเชียลมันก็มีอะไรน่าคิดอยู่เหมือนกันนะถามว่าเงินเขาก็ไม่ใช่นะผู้ที่ทำมีความสุขปลื้มปิติยินดีมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้ทำเนี่ยโอ้ดินเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่านะเนี่ยถูกขี้เท่าร้อนนะมันก็แปลกมันก็จะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดกันอย่างนี้ดังนั้นการที่มารดาพระโพธิสัตว์เมื่อมีพระโพธิสัตว์มาอยู่ในพระขันธ์แล้วสอนตนเองได้ตรงเนี้ยสอนตนเองได้สามารถรักษาศีล5ได้ท่านพระอานนท์ถึงบอกว่ามันเป็นความน่าอัศจรรย์นะขณะพวกเราฟังอนุบาลฝันในฝันฟังเทศฟังธรรมกันมาขนาดนี้บางพวกยังสอนตัวเองไม่ได้เลยดังนั้นนี่มันก็น่าคิดท่านถึงบอกมันเป็นความน่าอัศจรรย์จริงๆข้อที่9ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณ5เอิบอิ่มพรั่งพร้อมรับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5กามคุณ5คนนี้หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคือมันเพียบพร้อมจะมีแต่สิ่งสวยๆงามๆจะมีสัมผัสที่ดีถ้าเทียบไปก็บอกโอ้อยากกินอยากใช้อยากอะไรก็จะมีแต่คนที่คอยเอาใจใส่ดูแลอันนี้เป็นกำลังบุญของพระมารดาด้วยแล้วก็กำลังบุญของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาบังเกิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนั้นมีลูกมาบังเกิดปุ๊บถ้าเราได้ศึกษาในธรรมบทเนี่ยบางเรื่องลูกที่มีความตระหนี่มีวิบากกรรมด้านความตระหนี่มาในชาติปางก่อนพอมาเกิดปุ๊บเท่านั้นแหละพอมาอยู่ในท้องโอ้โหขนาดขอทานยังขอทานไม่ได้เลยนะที่เคยขอได้ไปขอได้มีแต่เขาไล่มีแต่เขารังเกียจอดอยากกันทั้งหมู่บ้านสุดท้ายจะต้องเอาลูกไปปล่อยนะเอาลูกไปออกจากหมู่บ้านไปทำมาหากินเองเพราะอยู่ในตายกันหมดแน่อะไรอย่างนั้นนะดังนั้นมันก็มีส่วนว่ากำลังบาปของลูกที่ดึงดูดแม่เขาเรียกว่าบาปของแม่ที่เคยสั่งสมมาแล้วก็ดึงดูดเอาลูกที่มีบาปความตระหนี่พอๆกันมาพอมันเกิดปุ๊บมันเป็นเหมือนสองแรงบวก

เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนี่มันเป็นเหมือนสองแรงบวกของบุญพระพุทธมารดาท่านก็สั่งสมมาในการที่อยากจะมาเป็นพุทธมารดาบุญของท่านก็มหาศาลอยู่แล้วพอได้พระโพธิสัตว์ที่มีบุญมหาศาลมาปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้พุทธมารดาท่านก็ไม่ลำบากนะมีแต่ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีอันทพระอานนท์ท่านก็บอกนี่เป็นความน่าอัศจรรย์นะมาข้อที่10ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องโอ้โหพอลูกมาเกิดปุ๊บเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเลยนะมีความสุขเออนี่ขนาดนี้ผู้เทศนี่ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่เลยนี่ยังต้องกินยาดูแลสังขารนะเจออากาศเปลี่ยนหน่อยก็จะเป็นหวัดเป็นไอแต่นี่ได้กำลังบุญเห็นไหมกำลังของบุตรของลูกของแม่ท่านไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแล้วก็มีความสุขไม่ลำบากพวกร่างกายแล้วความอัศจรรย์ก็คือท่านสามารถมองเห็นลูกที่อยู่ในครรภ์นะไม่ต้องไปอันตราซาวไม่ต้องไปเอ็กซเรย์มองเห็นตัวนี้มันเป็นความอัศจรรย์พระพุทธเจ้านั้นตรัสให้กับพระอานนท์พระอานนท์ท่านก็ทรงจำแล้วพระองค์ก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยเหมือนถ่ายทอดให้กับพระภิกษุฟังต่อหน้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งท่านเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นมาวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี่คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ชั้นใดท่านเปรียบเทียบนะเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันคือท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาเขาเอาได้มา100แก้วเนี่ยมันก็จะมองทะลุเห็นได้เพราะว่าแก้วมันใสเหมือนกันพุทธมารดาเนี่ยท่านก็จะเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ของท่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่เห็นด้วยเฉพาะตัวท่านเองนะคนอื่นไม่ได้ไปเห็นตามแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้นะมันจะมีแม่คนใดในโลกนี้เนาะพอเห็นมองเห็นลูกตนเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือการแพทย์มันก็น่าอัศจรรย์นะแม่สามารถมองเห็นลูกนั่งอยู่ข้างในท้องตัวเองเห็นความเจริญเติบโตตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางคนบางท่านก็บอกว่ามันโม้หรือเปล่าเวอร์หรือเปล่านะคือเรื่องราวบางเรื่องราวก็เรียกว่ามันเหนือความนึกคิดจินตนาการสำหรับผู้มีบุญญาธิการเราต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นมาข้อที่11ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตรงนี้บางคนบางท่านก็ยังมีความเชื่อเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าลูกคนไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้แม่เสียชีวิตวัยเกินนะบางคนเกิดขึ้นมาได้7วัน15วันเดือน1หรือปี1แม่ก็เสียชีวิตบางคนดันมองว่าลูกนั้นเป็นกาลกิณีทำให้แม่เสียชีวิตแต่สำหรับในกรณีของพระโพธิสัตว์นั้นมันคนละประเด็นนะการที่พระองค์ประสูติมาได้7วันแล้วพระมารดาของพระองค์ที่วงคตพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือแม่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่า

ครรภ์หรือท้องของแม่นี้มีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าหรือมีไว้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เหมาะที่จะให้สัตว์อื่นมาอาศัยอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์กันมาอย่างนั้นเป็นกรณีพิเศษมาอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านประสูติได้7วันพระมารดาก็ต้องที่วงคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกพระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นท่านก็กลับไปยังดุสิตบุรีก็คือสวรรค์ชั้นที่4สวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่ก็เป็นพระอานนท์ท่านก็บอกอย่างนั้นมาข้อที่12ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นคือโดยทั่วไปเนี่ยหญิงทั่วไปก็จะตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนหรือบางคนก็จะเลยไป10เดือนแต่เดี๋ยวนี้บางคน7เดือนก็มีนะ7เดือน8เดือนคลอดก่อนกำหนดก็มีแต่ของพระโพธิสัตว์จะต้อง10เดือนเท่านั้นนี่เป็นเกณฑ์เลย10เดือนแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมาข้อที่13ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้โดยทั่วๆไปโยมหรือว่าโยมผู้หญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยก็บอกโดยทั่วไปแล้วก็จะนั่งคลอดหรือบางทีก็จะนอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นนี่เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะคือไม่ได้นั่งหรือนอนเหมือนสตรีทั่วไปแม้ข้อนี้ที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่14ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของเราเทพเทวดานะมาเข้ามาเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องในยุคนั้นๆการที่เขาเห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังกับพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเรื่องปกติของเขาแต่พอมายุคของเราเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องพิสดารแล้วมั้งแต่งเสริมเติมแต่งมาหรือเปล่าแต่ในนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่ได้เป็นชั้นอรรถกถานี่เป็นชั้นพระไตรปิฎกแล้วก็ผู้ที่กล่าวเนี่ยก็เป็นพระอานนท์นี่เป็นข้อมูลที่นำมาเสนอพวกเราอย่างนี้นะแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหล่าเทพเทวดาพากันต้อนรับดูแลเอาใจใส่แล้วถึงจะเป็นหน้าที่ของเหล่าพวกมนุษย์ทั้งหลายต่อไปข้อที่15ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตร4องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องหน้าพระพักของพระมารดาและกราบทูลว่าคือเวลาประสูติลงมาปุ๊บเนี่ยเทพบุตร4ท่านนะจะเป็นคนประคองพระโพธิสัตว์ขึ้นไปให้พระปานดาดูแล้วก็บอกว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยลูกท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการนะแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมันก็น่าอัศจรรย์เนาะเทวดามาช่วย

ประคับประคองมาช่วยดูแลลูกข้อที่16ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดคือออกมาอย่างสะอาดผ่องใสเลยเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันที่ท่านเปรียบเทียบว่าดวงแก้วมณีที่เอาไปวางไว้ถ้าพวกเราก็บอกวางไว้ผ้ากำมะหยี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ดวงแก้วเปื้อนแม้ดวงแก้วก็ไม่ได้ทำให้ผ้าเปื้อนผ้าก็ไม่ทำให้ดวงแก้วเปื้อนท่านบอกว่ามันเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ท่านพยายามจะให้เราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่ประสูติออกมาเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ไม่มีการแปดเปื้อนไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆพวกนั้นนี่มันเป็นกรณีพิเศษเป็นความอัศจรรย์นะเราเอามาเทียบกับคนในยุคปัจจุบันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญเฉพาะของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่17ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาบางทีผมก็จะสงสัยเอ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีแปดเปื้อนต่างๆแล้วมีทานน้ำมาทำไมนี่ก็เป็นทานน้ำที่มาชโลมนะเหมือนชโลมเหมือนให้สะอาดสะอ้านให้สดชื่นขึ้นไปคราวนี้คำว่าทานน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่ไหลมาจากทางอากาศเลยนะอันนี้ให้ AI มันช่วย AI มันก็เก่งเหมือนกันนะมันก็ทำสายน้ำให้เราได้บอกว่าช่วยทำสายน้ำให้หน่อยน้ำร้อนน้ำเย็นมันจะเป็นรูปแบบยังไงแต่ว่าเราเห็นภาพอ๋อมันน่าจะไหลออกมาจากสองฝั่งอย่างนี้ทั้งรถไปที่พระโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็พระมารดาด้วยแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมันก็น่าอัศจรรย์นะอยู่ๆน้ำมันไหลเป็นสายออกมาจากทางอากาศไม่มีสายไฟไม่มีสายน้ำไม่มีท่อน้ำอยู่ๆมันไหลมาแล้วก็เป็นสายน้ำอุ่นสายน้ำร้อนกับสายน้ำเย็นมาปะทะกันก็จะเป็นน้ำอุ่นๆพอดีๆนะนี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็จำไว้แล้วก็เอามากล่าวอีกทีหนึ่งนะกล่าวต่อหน้าพระองค์อีกทีหนึ่งมาข้อที่18ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไปเจ็ดก้าวเนี่ยเป็นเครื่องชัดเจนซึ่งบางที่บางแห่งก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊พระพุทธเจ้าประสูติแล้วเนี่ยสามารถเดินได้เจ็ดก้าวมันจะอัศจรรย์เกินไปไหมอะไรไหมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้มีบุญญาธิการแล้วก็ลักษณะบุรุษกายบุหารบุรุษของท่านมันก็จะเป็นกายพิเศษที่มีข้อแตกต่างจากกายมนุษย์เราหลายประการเคยได้ดูคลิปจากต่างประเทศจำไม่ได้ว่าประเทศไหนนะที่มีวิดีโอออกมาคล้ายๆกันอย่างนี้คือเด็กที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยสามารถลุกเดินลุกยืนขึ้นได้แต่ในทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าของพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านยืนมั่นคงอย่าลืมว่าพ

พอประสูติมาปุ๊บเนี่ยเทพบุตรทั้ง4ท่านก็จะอุ้มหรืออัญเชิญท่านไปให้พระมารดาดูก่อนพอพระมารดาดูแล้วจึงลงมายืนนะมายืนจะมีทานน้ำรอน้ำเย็นมาฉลมฉลมเสร็จแล้วเนี่ยท่านจึงเห็นไหมท่านใช้คำว่าประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป7 ก้าวเดินไป7 ก้าวบางคนก็สงสัยเอ๊ะท่านเดินมากกว่านั้นได้ไหมในเมื่อเดินไม่ได้7 ก้าวมันก็น่าจะเดินได้มากกว่านั้นนะแต่มันก็มีเหตุมีผลว่าทำไมต้องเดินแค่7 ก้าวพวกก็ไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันอีกเอ๊ะในขณะที่เดินไปเนี่ยมีดอกบัวรองรับจริงไหมหรือไม่มีคือในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวเนื้อแอตกถาก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวแต่ในคัมภีร์ชั้นหลังๆบางทีท่านก็เขาเรียกว่าเอาเดี๋ยวเมื่อเดินไป7 ก้าวแล้วก็เสริมเติมแต่งให้มาดูเป็นเขาเรียกว่ายกย่องยกย่องขึ้นมาก็เป็นบางทีเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของความศรัทธาความจินตนาการเพิ่มเติมก็มีแต่ว่าถ้าว่าตามหลักที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามีดอกบัวหรือไม่มีนะท่านเพียงแต่บอกว่าเนี่ยเดินไป7 ก้าวนะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินไป7 ก้าวแล้วก็พูดนะขณะที่หมู่เทวดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จเนี่ยก็จะมีเทวดากั้นเสวตฉัตรดังนั้นในช่วงที่พระโพธิสัตว์ของเราประสูติเนี่ยเรามองถึงเทียบกับคนปัจจุบันถ้าใครที่ไปคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหมอมีพยาบาลมีญาติมีอะไรมาแต่ถ้าเป็นบรรยากาศของพระโพธิสัตว์จะมีเหล่าเทพเทวดามาโอ้โหกันมากมายไก่กองเป็นการทำคลอดร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนี่ย ถ้ามองจากในส่วนนี้นะคือจะมีพวกเทวดาดูดีขนาดว่าท่านเดินเนี่ยยังมีเทวดามากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาอาสภิวาจาก็พูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปคือเนี่ยบางแห่งบางส่วนเขาถึงยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติบางทีก็จะไปตัดพวกปาฏิหาริย์เหล่านี้ออกมันก็เลยทำให้ประวัติของพระพุทธเจ้าบางช่วงบางตอนมันก็จะขาดหายเป็นช่วงเป็นช่วงไปเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเอาความคิดของตนเองเนี่ยไปตีความเฮ้ยมันเกินความนึกคิดจินตนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันบางพวกก็เอาไปเทียบว่ามันไม่ได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์โน่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามองด้วยหลักของผู้มีบุญญาธิการผู้ที่จะมาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมรมศาสดาของโลกนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นเนี่ยการที่เห็นไหมการที่ท่านเดินได้7 ก้าวนี่โอ้พวกก็ยังรับไม่ค่อยไหวยังไม่ถึงนั้นอีกนะยังพูดได้อีกเกิดมาปุ๊บพูดได้โอ้พวกเราเกิดมาร้องอูแวอูแวนะแต่นี่ว่าบริษัทเกิดมาปุ๊บพูดได้เนี่ยแล้วพูดอย่างมีเหตุมีผลด้วยว่าบอกเลยว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปบอกเลยว่าเราจะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายรู้ตนเองของเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาทำไมนะเป็นใครมาจากไหนมาทำไมทำไมมาเป็นเราในปัจจุบันแต่นี่ท่านรู้แต่ท่านเกิดนะวันนี้มาเป็นพบสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายแล้วแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคก็น่าอัศจรรย์นะถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ เห็นอย่างนี้มันก็น่าอัศจรรย์จริงๆข้อ19ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกในช่วงที่

พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเนี่ย จะมีแสงสว่างนะท่านบอกว่าเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้ามาก เห็นไหมขนาดที่เราเจอแอร์หน่อยอะไรหน่อยก็ยังมีบัตรมีไอแต่ของท่านนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะน่าจะชันนะเออดังนั้นนี่เราต้องสั่งสมกำลังบุญบารมีให้ไม่มากนะ เพราะว่าโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์พระมารดาท่านบอกจะมีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกคือไม่เกิดเฉพาะในโลกของเรานะมันเกิดทั้งในภพของเทวดาในภพในภพของมารนะถึงบอกไงว่ามารโลกเนี่ยมันมีนะคือบางคนบางพวกยังตีความเข้าใจกันไม่ได้ว่าเขามองเรื่องมารเป็นเรื่องของเทวปุตตมารเป็นเรื่องของกิเลสมารต่างๆแต่เขาไม่เข้าใจถึงโลกของมารเนี่ยเทวโลกก็คือโลกของเทวดาเป็นที่อยู่ของเทวดาดังนั้นเมื่อมารโลกก็จะเป็นที่อยู่ของมารพรหมโลกก็คือเป็นที่อยู่ของพวกพรหมดังนั้นแล้วมารโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ยังไงมันมีหน้าที่อะไรมันทำอะไรตรงเนี้ย ก็ยากที่คนจะเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราไปฟังไปศึกษาจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือมหาปูชนียาจารย์ของเราทุกท่านเนี่ยโอ้เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งโอ้มันมีจริงๆเนาะไอ้พวกมารโลกแล้วเขาก็มีหน้าที่มีเขาเรียกว่าอาชีพมารนะของเขาก็ทำแบบของเขาแต่นั้นแต่ในช่วงที่พระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยเห็นไหมทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดอันเนี้ยท่านบอกว่ามันจะสว่างไปกระทั่งไอ้คำว่าในช่องว่างระหว่างโลกนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงโลกันตริกานรกไอ้ตรงนี้มันมืดมากท่านบอกมืดจนกระทั่งที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงมืดจนกระทั่งแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี้ไปไม่ถึงนะแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บนะก็จะมีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันคือมันมืดมากจนกระทั่งแม้จะมีสัตว์นรกโลกันตริกานรกเนี่ยนะแต่ที่จริงเราได้ศึกษาเรียนรู้กันมาว่ามหานรกมันมี8ขุมใช่ไหมล่ะขุมที่ใหญ่ขุมที่สุดท้ายก็คืออเวจีมหานรกแต่มันจะมีขุมพิเศษตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นขุมที่9แต่ท่านไม่ได้จัดเข้าไปในส่วนนั้นเพราะว่ามันเป็นที่สุดมันเหมือนเป็นอยู่ขอบจักรวาลไปแล้วหลุดออกไปแล้วท่านก็เลยแยกออกมาเป็นโลกันตริกะโลกันตริกะนรกเป็นจุดที่มืดมากมืดจนกระทั่งดวงตาสัตว์เนี่ยสัตว์นรกเนี่ยไม่เห็นกันไม่เห็นมืดจนกระทั่งแม้แต่แขนขาตนเองก็มองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ดูศึกษาต่อไปเนี่ยท่านจะอธิบายขยายความตรงนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาขยายความให้ดูว่าไอ้คำว่าโลกันตริกานรกเนี่ยพวกประเภทไหนถึงไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันมีความเป็นอยู่ประมาณไหนแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บแสงสว่างมันจะวุบไปให้เห็นบอกนึกว่าเราอยู่คนเดียวเพราะมันมืดมากที่ไหนได้พอมองเห็นเท่านั้นแล้วโอ้โหคลาคล่ำนะเดี๋ยวก็รู้ไอ้พวกไหนที่ไปอยู่พวกเนี้ยไม่ใช่น้อยน้อยนี่ขนาดว่าหลุดออกไปจากภพสามแล้วนะเนี่ยโลกันตริกะเนี่ยและในสิบสหัสสีโลกธาตุก็คือหมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้ประสูติพั่วลงมาแค่เหยียบพื้นเท่านั้นนะความสว่างไปทั้ง

สะเทือนไปถึงภพของมารนะมารโลกมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไปเลยไปสว่างสวายไปจนถึงโลกันนู่นนะคราวนี้เรามาศึกษาเรื่องราวของโลกันที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมาส่วนหนึ่งนะมีปรากฏในพระไตรปิฎกที่เล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11เอาฉบับมหาจุฬานะมันจะได้เข้าใจเนื้อหาท่านแปลเข้าใจง่ายขึ้นสังยุตตนิกายมหาวาลวรรคอันธการสูตรว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏนะครับอันธะเนี่ยมืดบอดมืดมัวเลยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโลกันตะนรกโลกันตะนรกมีความทุกข์มืดมนอนธการมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกในนรกนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากบอกโอ้โหแสงดวงอาทิตย์แสงดวงจันทร์เนี่ยที่เราเห็นว่ามันร้อนนักร้อนหนาเนี่ยสว่างนักสว่างหนาแต่ไม่มีสิทธิ์ส่องไปถึงโลกันตริกะนรกหรือโลกันตนรกอันนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมานะที่จริงมันจะมีข้อความยาวต่อไปนั้นว่าไอ้สิ่งที่มันมืดกว่าโลกันก็คือเรื่องของการไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ท่านมาขยายความในอรรถกถาขยายความว่าแล้วสัตว์เหล่าไหนที่ไปเกิดในโลกันตนรกหรือโลกันตริกะนรกนี้อรรถกถาอนุตตนิกายจตุกันนิบาตตติยปันนาตพยวรรคที่3อรรถกถาปฐมอัจฉริยสูตรที่7ตรงนี้จะขยายความท่านอรรถกถามาขยายความเกี่ยวกับเรื่องโลกันตนรกตรงนี้บทว่าเยปิตัทธสัตตาความว่าสัตว์แม้เราได้เกิดแล้วในโลกันตริกะมหานรกนั้นถามว่าสัตว์เหล่านั้นทำกรรมอะไรจึงเกิดในโลกันตริกะนรกนั้นในพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกันตนรกก็ได้หรือในอรรถกถาท่านใช้ว่าโลกันตริกะนรกนะครับคราวนี้ท่านก็ไม่ถามว่ามันทำกรรมอะไรถึงไปเกิดในตรงนี้แม้ความสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปไม่ถึงเลยมันมืดเหลือเกินตอบว่าสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมโอ้นี่แค่ว่าทารุณกรรมต่อมารดาบิดาดังนั้นในช่วงหลังๆมาเนี่ย5ปี10ปีที่ผ่านมาบางทีเราเห็นสภาพข่าวคราวของสังคมไทยเรารู้สึกมันสังเวชใจมันหดหู่ใจคือลูกเนี่ยตบตีพ่อแม่มากขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากยาเสพติดจากยาเสพติดต้องไปย้อนดูข่าวช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันดีไปขู่เข็นบังคับนะขู่เข็นบังคับเอาเงินเอาทองจากท่านรู้สึกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วมั้งพ่อไปขายน่าจะไปขายวัวหรือขายควายอะไรประมาณเนี้ยได้เงินมาเพื่อจะมารักษาตนเองเป็นโรคไตแต่ลูกติดยาเสพติดนะมาตามขอไม่ได้มาตามขอปุ๊บพ่อไม่ได้ให้ก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันโหดร้ายกันมากขึ้นนะถึงบอกไงว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยพวกนี้มันเข้ามาระบาดในคนของเราในเยาวชนของเรามันมากเหลือเกินแล้วคุณภาพคนเรามันก็ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้แค่ในพบปัจจุบันนะท่านไปดูนะข่าวปัจจุบันเนี่ยน่าสังเวชใจมากนะเริ่มฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีประการละคุณบางทีขอไปขอเงินร้อยกว่าบาทนะผู้มีประการละคุณเลี้ยงดูมาพ่อแม่เลี้ยงดูมาหาเงินให้ไม่ทันก็ตบตีท่านฆ่าท่านโอ้มันดังนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วตายมันจะไปไหนล่ะนี่ไงโลกันตริกะนรกในยกในมนุษย์มันก็ยังเป็นขนาดนี้แล้วตายไปเนี่ยมันจะขนาดไหนนะถึงบอกไงว่ามันคลาคล่ำเต็มไม่หมดนะไม่ใช่น้อย

นี่เคยเห็นภาพผู้ที่ทารุณหรือฆ่าบิดามารดาสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมยิ่งจะเป็นสมณะภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้มีทรงธรรมไอ้พวกที่กล่าวร้ายให้ร้ายทำร้ายนั้นข่าวสารอะไรพวกนี้นะอย่าไปแชร์ให้มันนั่นนะต้องเช็คให้ดีเพราะบางอย่างเนี่ยมันถ้ามันจริงมันก็ไม่น่าทำแต่ว่าถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกรรมมันหนักกรรมมันหนักเพราะอะไรเพราะเราแค่กล่าวโจมตีให้ร้ายว่าร้ายหรือโพสต์ในข้อความทางโซเชียลต่างๆมันจะเป็นต้นบาปมันเป็นต้นบาปคนยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่ก็บาปหนักมากเท่านั้นนะเราไปดูในเรื่องของตติยปาราชิกที่ว่าด้วยการพรรณนาคนแห่งความตายนะของพระภิกษุนะนี่พระวินัยพระภิกษุถ้าไปเขียนพรรณนาถึงว่าตายแล้วไปสวรรค์โน่นนี่นั่นเสร็จมันนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีคนมาอ่านแล้วเชื่อแล้วไปท่าไปฆ่าตัวตายพระองค์นั้นก็ยังปาราชิกนะคราวนี้บางอ้าวแล้วบางคนที่เขียนไปแล้วทำยังไงกลัวผิดเอาไปเผาแต่มันข้อความบางข้อความมันเผาแล้วมันยังไม่หมดแล้วคนไปอ่านเจอแล้วไปทำตามไปฆ่าตัวตายตามที่ตนเองเขียนขนาดนั้นยังไม่พ้นปาราชิกนะเห็นไหมดังนั้นบทความข้อเขียนอะไรต่างๆที่โชว์ที่แชร์ที่เขียนกันเนี่ยโอ้ยิ่งมีพวกอคติใจมืดบอดมันถึงไปอยู่ในที่มืดไงเนี่ยยิ่งโจมตีสมณะพราหมณ์ภิกษุสงฆ์ทรงธรรมโดยเฉพาะท่านเป็นพระเป็นเนรด้วยกันเนี่ยโอ้โหอย่าไปทำนะมีอะไรต้องมาปรึกษาก็เรียกว่าว่ากันไปตามหลักของธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าให้เรื่องของอธิกัลยะสมถะ7ประการเอาไว้นะก็ว่าด้วยกันเรื่องของอาปัตตาธิกรเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีองค์แห่งการบริหารจัดการแบบสงฆ์อยู่มันไม่ใช่ที่จะต้องเอาไปโพธนาประจานเอาไปใส่ลายป้ายสีกันอะไรกันแล้วคนมันก็แปลกมากเลยนะไอ้ข่าวประเภทนี้ชอบกันมากเลยนะนี่แหละมันถึงไปคลาคล่ำกันอยู่ในโลกันไปอยู่ในมหานรกนี่ไงมันเป็นบาปมหาศาลเลยนะท่านนะอย่าคิดเป็นเรื่องเล่นนะเนี่ยดูดิความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมเนี่ยโอ้โหและทำกรรมสาหัสอื่นมีฆ่าสัตว์ทุกวันเป็นต้นบางคนยิ่งฆ่าสัตว์ใหญ่นะฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ที่มีประการคุณต่อมนุษย์เนี่ยฆ่าทุกวันมันหลุดเลยจากอเวจีเนี่ยอันนี้ไปโลกันนะจึงไปเกิดดุจอภัยโจรและนาคโจรเป็นต้นในตัมพะปันนิทวีปก็คือในทวีปในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นประเทศศรีลังกาเนี่ยมันจะมีโจรที่ดังมากในยุคนั้นเป็นโจรที่ดุร้ายก็คือพวกชื่อว่าอภัยโจรชื่อดีด้วยนะแต่ว่ามันเป็นโจรที่ดุร้ายแล้วก็นาคโจรทั้งสองโจรเนี่ยเป็นโจรที่ดังในยุคนั้นแล้วทั้งถึงบอกว่าเนี่ยมันก็จะไปไหนไปอเวไปโลกันตริกันนรกอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูว่าผู้ที่จะไปเกิดในโลกันตริกันนรกที่ว่ามืดนั่งเนี่ยมันมีประเภทนี้นะหนึ่งก็คือทารุณกรรมหรือทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีประการละคุณความผิดร้ายแรงต่อภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้ทรงธรรมหรือต่อพระศาสนาแล้วก็ทำกรรมสาหัสอื่นๆมีการฆ่าสัตว์ทุกวันหรือเป็นโจรปล้นสะดมอะไรต่างๆที่เข่นฆ่าประชาชนมากมายไก่กองพวกนี้ก็จะไปลงไปที่โลกันตริกันนรกสัตว์เหล่านั้นมีอัตภาพขนาด3คาวุธโอ้มันเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะ3คาวุธเนี่ยถ้าเทียบไปก็คือตัวมันใหญ่เป็นคาวุธ1นี่มันกี่เมตรล่ะเทียบไปเหมือนว่า3กิโลสมมุติเลยนะ3กิโลเมตรตัวใหญ่สูง3กิโลเมตรประมาณนั้นนะมีเล็บยาวเหมือนค้างคาวเอาเล็บเกาะห้อยอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลเกาะห้อยหัวอยู่คล้ายๆค้างคาวคล้ายๆ

ข้างข่าวเห็นไหมเนี่ยห้อยหัวอยู่คล้ายคล้ายข้างข่าวคล้ายข้างข่าวเกาะห้อยอยู่ที่ต้นไม้ฉะนั้นเมื่อมือเปะปะไปถูกกันและกันเข้าต่างก็สำคัญว่าเราได้เหยื่อแล้วดังนี้คือมันมืดมากไงเกาะไปเรื่อยๆมันหิวโหยไม่มีกินเกาะไปเกาะไปเจอกันเข้าก็นึกว่าโอ้โหเหยื่อหิวมากก็กินนะกินกันนะกินกันกินพอเนี่ยเหมือนต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นอาหารของกันและกันนะกำลังแย่งกินจะกินกันดีๆอยู่ท่านบอกแล่นไล่หมุนไปรอบๆสู้กันไปสู้กันมาก็พัดตกไปในน้ำรองโลกคล้ายผลมะสางเมื่อถูกลมประหารอยู่ก็ขาดตกไปในน้ำพอตกไปถึงก็เปื่อยย่อยไปในน้ำกรดราวกับแป้งตกน้ำละลายไปฉะนั้นคือน้ำที่รองรับตรงนี้มันเป็นน้ำกรดพอเรานึกถึงภาพนะมันเหมือนโลกเป็นขอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใต้โลกนั้นน่ะเป็นน้ำกรดแล้วมันมืดมากพอไอสัตว์นรกพวกนี้ที่มันห้อยหัวก็เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำกลับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอันนั้นพวกนี้ก็จะไปห้อยหัวอย่างนี้แล้วไอพวกไหนที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตสุดท้ายยิ่งใช้อำนาจวาสนาของตนเองเราจะมาเรามีตัวเองไปทำผิดทำบาปอย่างเนี้ยโอ้โหก็จะไปยาวนานดังนั้นโอ้โหนั่นมันน่ากลัวมากนะพอตกลงไปปุ๊บน้ำกรดนั่นก็ละลายท่านถึงบอกว่ามันเหมือนแป้งที่ตกลงไปแล้วก็ค่อยๆละลายตามทิ้งไปบทว่าอัญเยปิกิระโพสันติสัตตาความว่าสัตว์เหล่านั้นเห็นกันและกันวันนั้นจึงได้รู้ว่าได้ยินว่าสัตว์เหล่าอื่นมาเกิดในที่นี้เพื่อเสวยทุกนี้เหมือนเราทั้งหลายเสวยทุกใหญ่อยู่ฉะนั้นทีแรกก็มันมืดจนกระทั่งมองไม่เห็นใครเกาะไปทีท่านบอกว่าเกาะไปเจอแขนตัวเองยังนึกว่าเป็นอาหารยังกินแขนตัวเองเลยแต่มันก็ตายเกิดนะที่มันถูกน้ำกรดละลายเสร็จก็กลับมาเกิดใหม่นะก็คือไปเกาะหออยู่ห้อยหัวอยู่นั้นใหม่แล้วทำไมตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนของอเวจีคือไม่ได้อยู่ในมหานรกเนื่องจากว่ามหานรกนั้นยังมีช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างอเวจีมหานรกอย่างเงี้ยท่านบอกไว้แล้วว่าจะตกไปกี่กับกี่กับนะไปอยู่กี่กับถึงได้กลับมาเกิดใหม่แต่โลกันตาริกานรกนั้นโอ้โหมันเหมือนที่ท่านใช้คำว่าตอขวางวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าบังเกิดไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่ได้ผุดได้เกิดนะที่คนไทยใช้ว่าไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยเพราะว่ามันยาวนานมากยาวนานจนมันไม่มีเวลานับอ่ะและไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นกันเมื่อไหร่ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะดังนั้นใครที่ชอบด่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรชอบวิพากษ์วิจารณ์โพนธนาให้ลายพระศาสนาอะไรพวกนี้ระวังนะไอ้พวกนี้แหละเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ขู่นะนี่เรามองจากภาพความเป็นจริงจากการที่เราศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาที่ปรากฏดังนั้นแม้นักเรียนของเราก็ต้องระมัดระวังการจะโพสต์การจะแชร์กันจะอะไรที่เป็นข้อความกระทบถึงพระศาสนาพระพุทธศาสนาหรือว่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแม้ท่านจะอยู่ในสังกัดอยู่ในนิกายอะไรก็ตามในเมื่อมาเกิดมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสงฆ์องค์หนึ่งแล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังแม้ภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบเป็นพระภิกษุให้เขากราบเขาไหว้สุดท้ายอ้าวไปทำผิดทำพลาดไปโกงโจมตีว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่อย่างนี้อีกก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่กับตัวเราเองนะเพราะตัวเราเองเป็นคนกระทำด้วยตัวของเราเองผิดพลาดขึ้นมานึกว่าจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานอ้าวไปห้อยหัวเป็นค้างคาวอยู่ในโลกันนี่เสียท่าเลยนะนั่นนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยสัตว์พวกนี้พอเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการที่พระโพธิสัตว์ประสูติสว่างวาบมาเท่านั้นนะโอ้โหมันเยอะไปหมดเลย
พิ่งรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวตนเดียวมันมีพวกที่มาเสวยสุขมาเสวยทุกข์กับเราตรงนี้มากมายก่ายกองเหลือเกินแต่พวกนี้ไม่มีโอกาสได้มาผุดมาเกิดง่ายๆนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบังเกิดไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่มานะยาวนานมากนะยาวนานแต่แสงสว่างนี้จะสว่างอยู่แม้เพียงดื่มยาคูอึกหนึ่งก็หาไม่ได้สว่างอยู่ชั่วเวลาที่สัตว์หลับแล้วตื่นขึ้นอารมณ์แจ่มใสฉะนั้นคือท่านบอกว่ามันสว่างวาบเป็นคล้ายๆฟ้าแลบอะมองเห็นแป๊บเดียวเนี่ยมันได้ไม่ใช่สว่างโล่อยู่ตลอดนะพอประสูติปุ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างวืบไปเห็นบอกว่าเหมือนเราลืมตามาอ๋อสว่างแล้วเหรออะไรประมาณนั้นนะส่วนพระทีฆพานกาจารย์กล่าวว่าแสงสว่างนั้นส่องเพียงพอสัตว์พูดนี้ว่าอะไรก็หายไปคล้ายแสงสว่างฟ้าแลบชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเท่านั้นท่านถึงบอกว่าอ๋อมันแวบเดียวเห็นกันพอเห็นวูบอย่างเหมือนคล้ายๆฟ้าแลบอย่างนั้นก็หายแวบไปแล้วก็มืดเหมือนเดิมก็อยู่ในที่มืดอย่างนั้นเหมือนเดิมกว่าจะมาผุดมาเกิดกันได้โอ้โหยาวนานยาวนานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นข้อ19มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่20พระวิญญาณภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปการเสวยอารมณ์นะท่านก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีเวทนาคือการรับรู้ท่านพยายามสอนให้ถึงความธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาก็คือให้รู้ว่าเออมันนี่มันมีความร้อนความหนาวความเย็นต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาอะไรอย่างเงี้ยเวทนาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นก็เหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็วิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีภาคจ้อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีภาคพระพุทธเจ้าข้าท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระอานนท์ดังนี้แลนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราทั้ง20ข้อที่พระพุทธเจ้าให้ท่านคือแสดงธรรมให้กับพระอานนท์นั้นได้ทรงจำแล้วก็ให้พระอานนท์มาแสดงหรือมากล่าวต่อหน้าพระองค์ให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกันในหอฉันได้ฟังเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการลงมาประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระโพธิสัตว์ของเราการที่ได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาก็จะได้เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของวันวิสาขบูชาคือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันวิสาขบูชาคือวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือในฐานะที่เราเป็นนักเรียนโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาเมื่อถึงคราวที่จะถึงวันวิสาขบูชาเราก็ต้องมาระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
จะยืน

ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ใจเราเห็นพระพุทธเจ้าใจเรามีพระพุทธเจ้าใจเราเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปริกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไป

0: ทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมาก

แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัย

าทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังตันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Cara. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายทั้งท

กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะ

านที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆ

เหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมื่อใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงทำอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทาง

ียกตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วเวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทำนองเดียวกัน

ต่างจะว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามลด

ยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคน

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

ให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่า

ว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักังปันธามิสัพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม
1: ่
0: ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: เสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็น